ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

ข้าพเจ้าแล้ว

มีแต่ความสุขรักษา

ผู้ปราศจากเวร

และอุบัติชวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

งกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเนื่องในวันแม่แห่งชาติน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณธุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเนื่องในวันแม่แห่งชาติน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้รับความเมตตาจากพระประพจน์โชติโกประธานสงฆ์ธุดงคสถานพัฒนานิคมได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาสว่างกัลยาณมิตรวันเฉลิมประกอบโชคนำชัยประธานบุญพิธีได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมทั้งได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมไว้ว่าบุคคลผู้หาได้ยากสองจำพวกในโลกได้แก่ 1. บุพการีคือผู้ทำอุปการะก่อนหรือผู้เริ่มต้นให้ความช่วยเหลือมีความเมตตาแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนบุคคลผู้จิตเมตตาสูงเป็นฝ่ายเริ่มก้าวออกมาให้ผู้ให้ชีวิตเลี้ยงดูหรือช่วยเหลือผู้อื่นล่วงหน้าก่อนที่ผู้อื่นจะร้องขอหรือทำดีด้วยนั่นคือบิดามารดาซึ่งถือเป็นบุพการีสูงสุดของลูกครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราในยามลำบากโดยไม่มีพันธะผูกพัน 2. กตัญญูกตเวทีคือผู้รู้อุปการะที่เขาทำแล้วและตอบแทนอุปการะนั้นกล่าวคือบุคคลผู้ไม่ลืมคุณคนเมื่อได้รับความช่วยเหลือหรืออุปการะจากใครแล้วรู้สึกสำนึกในบุญคุณนั้นอยู่เสมอและหาทางตอบแทนความช่วยเหลือตามกำลังความสามารถนั่นคือลูกที่ดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่าศิษย์ที่เคารพและช่วยเหลือครูบาอาจารย์บุคคลที่ตอบแทนผู้มีพระคุณเมื่อตนเองมีกำลังพอเหตุที่หาได้ยากในโลกเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์มักจะคิดถึงตนเองก่อนการจะเป็นผู้ให้ก่อนโดยไม่หวังผลจึงต้องอาศัยเมตตาที่ยิ่งใหญ่และการเป็นผู้ไม่ลืมคุณและพร้อมตอบแทนก็ต้องอาศัยความกตัญญูที่มั่นคงในจิตใจนั่นเองจากนั้นเป็นกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติประกอบด้วยการขอขมาพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และบิดามารดาทั้งยังได้ให้ลูกๆนำพวงมาลัยมากราบคุณแม่เพื่อแสดงออกถึงความรักต่อลูกที่มีต่อคุณแม่ทุกท่านซึ่งสร้างความประทับใจและซาบซึ้งใจแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและปิติเบิกบานในบุญค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรวัดโกปอและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายต้นไม้โดยกัลยาณมิตรสมพรปารเคนเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

ส่วนพิธีถวายมัตกะพัตหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรปารมาสีจินดาและกัลยาณมิตรกิจระวีธนะหิรัญโรจน์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐและกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินทร์พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดชยันโตก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเพื่อให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่แม้จะอยู่ห่างไกลถึงต่างแดนแต่ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไว้อย่างเข้มแข็งค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าถึงสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิค่ะแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์นิโคลัสฐานิสโรได้แนะนำหลักการนั่งสมาธิเบื้องต้นให้กับผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรกก่อนที่ทุกท่านจะได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเรื่องความสำคัญของการทำสมาธิโดยอธิบายว่าความฉลาดไม่ได้มีเพียงด้านสติปัญญาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจตนเองและใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลมากขึ้นซึ่งหลักสำคัญของการทำสมาธิคือการฝึกใจให้สงบมีสมาธิและรู้จักตนเองจิตที่สงบเปรียบเสมือนน้ำใสในสระเมื่อไม่มีสิ่งรบกวนเราจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนแต่ถ้าจิตใจขุ่นมัวหรือฟุ้งซ่านเราก็จะมองปัญหาและความจริงได้ไม่ชัดเจนสิ่งที่ขัดขวางการทำสมาธิคือนิวรณ์5ได้แก่ความอยากหรือความเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆความโกรธหรือไม่พอใจความง่วงและเฉื่อยชาความฟุ้งซ่านหรือกังวลและความสงสัยวิธีแก้ไขคือเลือกสถานที่สงบฝึกความเมตตาปรับท่านั่งหรือเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อรู้สึกง่วงใช้คำบริกรรมช่วยลดความคิดฟุ้งซ่านและสอบถามผู้มีประสบการณ์เมื่อเกิดความสงสัยดังนั้นการทำสมาธิจึงไม่ใช่เพียงการนั่งให้ใจสงบแต่เป็นการฝึกตนเองให้มีสติรู้จักตนเองและนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและมีคุณค่ามากขึ้นและจากการเข้าร่วมฝึกสมาธิในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมหลายท่านรู้สึกผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าและความกังวลบางท่านสามารถสัมผัสถึงความสงบความเบาสบายและความสุขภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำให้ทุกคนหาเวลาฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอแม้เพียงวันละไม่กี่นาทีเพราะการฝึกใจอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้จิตใจมีความมั่นคงลดความเครียดและช่วยสร้างพลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตซึ่งการฝึกสมาธิยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ฝึกมีสติรู้จักควบคุมอารมณ์และสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสงบมากยิ่งขึ้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนั่นคือการเดินเข้าไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานทางที่จะเดินเข้าไปถึงได้ก็มีเพียงทางเดียวคือทางสายกลางภายในเข้ากลางของกลางไปเรื่อยๆไม่มีถอนถอยกันเลยทำกันอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเดินตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตเกิดมาทำไมมีอะไรน่ะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงแล้วก็จะได้มุ่งไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งธรรมสามารถปลดเปลื้องพันธนาการของชีวิตเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเยี่ยงพระอริยเจ้าทั้งหลายมีวาระแห่งภาษิตที่ปรากฏอยู่ในอัตถเจลกะเถราประทานความว่าเรานับเป็นคนเข็นใจสมควรจะได้รับความการุณอย่างยิ่งได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวติสสะครั้นถวายผ้าครึ่งท่อนนั้นแล้วได้บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกับหนึ่งและเราได้ทำกุศลในกัปทั้งหลายที่เหลือในกัปที่92แต่กัปนี้เนี่ยเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายผ้าเพียงครึ่งท่อนเท่านั้นพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต่างก็ตระหนักและทราบซึ้งกันอย่างดีพระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาที่สมบูรณ์พร้อมในทุกๆเรื่องทรงเป็นเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสากลโลกทรงมีพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดบุคคลใดที่ได้เกิดมาพบพระพุทธองค์นับว่าเป็นความโชคดีอย่างมหาศาลไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานดังความโชคดีของพระอรหันต์องค์นี้ซึ่งท่านมีนามว่าพระอัตถเจลกเถระในอดีตท่านได้บำเพ็ญบุญกุศลในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาพอสมควรแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในภพชาตินั้นๆถึงกระนั้นก็ตามท่านก็ยังมีหัวใจที่มุ่งตรงต่อพระนิพพานบุญที่ท่านได้สั่งสมเอาไว้ได้ตามส่งผลมาทุกภพทุกชาติคอยประคับประคองให้ชีวิตเข้าถึงความสุขพอสมควรในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดในภพชาตินั้นๆจนกระทั่งมาถึงสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะซึ่ง

ช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่คนอายุยืนถึง 100,000 ปีทีเดียวท่านก็ได้บังเกิดในเรือนของคนเข็นใจมีฐานะที่ยากจนนี้ก็เพราะสืบเนื่องมาจากบาปอกุศลที่เป็นผลของความตระหนี่ในอดีตชาติได้ตามมาให้ผลในชาตินั้นพอดีทำให้มีชีวิตที่ค่อนข้างลำบากยากแค้นหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินกลางคืนแม้ถึงกระนั้นก็ตามมารดาบิดาก็ได้ฟูมฟักเลี้ยงดูท่านจนเติบใหญ่ถึงแม้ฐานะทางบ้านจะยากจนเกินจะเข็นแต่หัวใจน่ะไม่ได้อยากเข็นตามความจนเลยนะจ๊ะเป็นดวงใจที่มีศรัทธาเป็นสัมมาทิฏฐิเลี้ยงดูลูกน้อยจนเติบใหญ่มีอยู่วันหนึ่งบุตรชายได้เดินตามมหาชนไปยังวิหารทำให้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาในวันนั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับอานิสงส์ของการให้ทานการรักษาศีลพรรณนาถึงสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ของเนกขัมมะกุลบุตรนั้นได้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าการที่เราเกิดมายากจนเข็นใจเช่นนี้เนี่ยก็เพราะความประมาทและความตระหนี่ไม่ได้ทำทานเอาไว้ทำให้ต้องอยู่อย่างยากลำบากเราจะขอลำบากเพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นชาติต่อๆไปเราจะไม่ยอมลำบากอีกแล้วเพียงแค่คิดใจก็เต็มตื้นด้วยมหาปิติและความเลื่อมใสได้ตัดใจนำผ้าของตนเองที่มีเพียงครึ่งท่อนเท่านั้นน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทำจีวรเหตุการณ์ครั้งนั้นทรงผลให้ท่านเกิดมหาปิติและความสมนัสไปจนตลอดชีวิตทีเดียวเมื่อนึกถึงทีไรก็มีปีติแผ่ซ่านไปทั่วสารพางกายพอละจากโลกบุญก็ส่งให้ไปบังเกิดในสวรรค์สมบูรณ์ไปด้วยทิพยสมบัติที่ละเอียดประณีตเวียนวนอยู่บนสวรรค์ทั้ง6ชั้นพอจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ลงมาเสวยจักรพรรดิสมบัติอันเป็นสุดยอดแห่งมนุษยสมบัติในมนุษยโลกหลายชาติทีเดียวจนมาถึงสมัยพุทธกาลของเราท่านก็ได้ลงมาเกิดอีกครั้งหนึ่งท่านมาบังเกิดในสกุลมั่งคั่งสกุลหนึ่งได้เสวยสมบัติจนเติบใหญ่ขึ้นก็มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาทำให้เกิดความเลื่อมใสจึงออกบวชบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อมาท่านก็ระลึกถึงบุพกรรมของตนทำให้เกิดความปีติสมนัสจึงกล่าวว่าเราน่ะเป็นคนจนเข็นใจได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากพระบรมศาสดาผู้เป็นเนื้อนาบุญได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระองค์ด้วยอนิสงส์นั้นทำให้เราน่ะบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและทำให้ได้มหาสมบัติใหญ่น่ะไปทุกชาติเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่ได้รู้จักทุกขติเลยตลอด92กับในกับที่51แต่กับนี้น่ะได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่หลายครั้งแล้วก็

มีพระนามว่าสมันตาโอทนะภพชาตินี้ก็สมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษทั้งหลายนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายทานเพียงเล็กน้อยนี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติของพระอัตถเจลกะเถระเจ้าที่ท่านเกิดความสมนัสถึงผลแห่งการถวายทานถูกเนื้อนาบุญแล้วก็ได้สมบัติใหญ่ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระวันนี้หลวงพ่อยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะที่อยากจะเล่าให้ลูกๆฟังถึงอานิสงส์พิเศษที่นักสร้างบารมีได้รับจากผลแห่งการทำความดีเป็นเรื่องราวคล้ายๆเรื่องก่อนๆที่หลวงพ่อเคยนำมาเล่าแต่เป็นคนละบุคคลกันแล้วก็เกิดคนละยุคสมัยแต่ได้บุญที่ทำคล้ายคลึงกันจึงทำให้ท่านได้รับผลบุญที่คล้ายคลึงกันพระเถระนี้มีชื่อว่าพระสุจิทายกเถระย้อนไปในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านได้เกิดในตระกูลของช่างทองเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ได้ศึกษาเล่าเรียนความรู้ทั้งหลายที่เกี่ยวกับอาชีพของตระกูลจนมีฝีมือในเรื่องการทำทองเป็นรูปแบบต่างๆท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนามากแม้ว่าจะมีงานมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ก็จะหาโอกาสปลีกตัวไปฟังธรรมอยู่เสมอๆวันหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเกิดความปีติมีใจเลื่อมใสอย่างยิ่งปรารถนาอยากจะถวายทานแต่ตอนนั้นยังนึกไม่ออกว่าจะถวายอะไรในที่สุดก็ได้มองไปข้างหน้าเห็นพระบรมศาสดาซึ่งประทับนั่งมีพระรัศมีแผ่ออกจากพระวรกายที่ห่อหุ้มด้วยผ้ากาสายะก็คิดว่าจีวรของพระบรมศาสดานี้เป็นสิ่งที่ใช้ห่อหุ้มร่างกายเพื่อป้องกันอากาศหนาวและร้อนเกิดอันตรายต่างๆเราอยากจะมีส่วนบุญตรงนี้จึงถวายเข็มสำหรับเย็บจีวรแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยบุญกรรมนั้นทำให้ท่านเสวยทิพยสมบัติอย่างยาวนานครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เสวยสมบัติจักรพรรดิมีสมบัติตักไม่พร่องและทุกครั้งที่เกิดมานะจ๊ะจะเป็นผู้ที่มีปัญญาหลักแหลมมีรู้ญาณที่แม่นยำในภพที่ตนเกิดอย่างน่าอัศจรรย์ใจทั้งหมดนี้ที่ท่านได้รับก็โดยอนิสงส์จากการถวายเข็มเย็บจีวรกับพระบรมศาสดานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งในผลแห่งบุญแม้จะทำเพียงเล็กน้อยจนมาถึงภพชาติสุดท้ายในพุทธกาลนี้ท่านได้กลับมาเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์มากมีความศรัทธาในพระศาสนาอย่างยิ่งและก็มีปัญญาหลักแหลมเกินกว่าคนทั่วไปมีอยู่วันหนึ่งท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาได้ทรงใจไปตามกระแสธรรมด้วยอำนาจบุญเก่าประกอบกับใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ทำให้สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บนอาสนะที่ตนนั่งนั่นเอง
หลังจากบรรลุธรรมแล้วท่านก็ได้ระลึกชาติกลับไปดูบุพกรรมของตนเองก็พบว่าเมื่อพบชาติก่อนท่านเด็กเคยถวายเข็มแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าทำให้มีญาณดั่งแก้ววิเชียรสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้อย่างไม่มีอะไรมาปิดบังญาณทัศนะของท่านและในกัปที่91แต่กัปนี้ก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ7ครั้งทรงพระนามว่าวชิราสมะพบชาติสุดท้ายก็สมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษทั้งหลายเห็นไหมจ๊ะว่าการได้สร้างบุญกับเนื้อนาบุญแม้เพียงเล็กน้อยช่างน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินในผลแห่งบุญที่จะบังเกิดขึ้นแม้เราจะทำน้อยในสายตาของคนทั่วไปแต่หากใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จะได้ผลที่เกินควรเกินคาดเป็นอจินไตยทีเดียวนี้ก็เป็นหลักในการทำบุญที่ลูกๆทุกคนควรตระหนักและจดจำเอาไว้ว่าเราจะต้องทำด้วยใจที่เลื่อมใสมีมหาปิติที่เต็มเปี่ยมมันระลึกนึกถึงบุญที่ทำไปแล้วนั้นจนตลอดอายุไขให้มีมหาปิติในการประกอบเหตุแห่งบุญกุศลอย่างนี้กันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา

ิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่163จากตอนที่แล้วนับแต่วันแรกที่มโหสถได้เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในดินแดนของฝ่ายศัตรูก็ไม่ได้นิ่งนอนใจคอยเฝ้าสังเกตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในพระนครอยู่ตลอดเวลากระทั่งรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรทั้งนี้ก็เพื่อจะได้วางแผนรับมือศัตรูได้ทันท่วงทีวันหนึ่งมโหสถขึ้นไปสู่พระราชนิเวศที่ประทับของพระเจ้าจุลนีขณะหยุดยืนอยู่ตรงเชิงบันไดพระมหาปราสาทเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราน่ะควรสร้างประตูอุโมงค์ขึ้นตรงเชิงบันไดนี่แหละแต่หากไม่รองพื้นบันไดซะก่อนเวลาขุดอุโมงค์มาถึงตรงนี้บันไดก็จะทรุดลงมาจนผิดสังเกตถ้าได้ลาดกระดานใหญ่รองรับเชิงบันไดก็ไม่มีทางสุดอีกทั้งยังจะช่วยพรางตาให้ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ทางลับใต้ดินนี้ได้มโหสถจึงเข้าเฝ้าเพื่อทูลเสนอเรื่องนี้แด่พระเจ้าจุลนีทันทีว่าขอเดชะมหาราชเจ้าข้าพระองค์

พระเจ้าจุลนีมีรับสั่งว่าเชิญเถิดพ่อบัณฑิตเธอน่ะจงช่วยจัดการไปตามที่เห็นสมควรเถิดมโหสถจึงได้ดำเนินการตามแผนของตนทันที

ติพ่อบัณฑิตเราอนุญาตพระองค์ทรงเห็นว่าสถานที่ใดจึงจะควรพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถทูลถามพระเจ้าจุลนีทรงพระสวนเบาๆพลางตรัสว่าจะยากอะไรกันเล่าเว้นแต่ที่อยู่ของฉันเท่านั้นล่ะนอกนั้นในเขตพระนครนี้ทั้งหมดหากเธอต้องการจะสร้างในที่ใดน่ะก็สุดแล้วแต่เธอจงเลือกเอาตามความชอบใจเถิดมโหสถทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพวกข้าพระองค์น่ะเป็นเพียงอาคันตุกะของพระองค์ถ้าขืนไปยึดเอาที่ทางของข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่เข้าเนี่ยใครเล่าเขาจะยอมน่ะข้าพระองค์เกรงว่าจะต้องทะเลาะวิวาทกันเสียเปล่าๆถึงตอนนั้นน่ะข้าพระองค์จะไปทำอะไรได้ล่ะก็ในเมื่อเราเป็นผู้อนุญาตเองเนี่ยเธอก็ไม่จำเป็นต้องฟังเสียงใครทั้งนั้นเราให้สิทธิ์ขาดแก่เธอหากชอบใจที่ใดเนี่ยก็สามารถเลือกเอาได้ตามที่เธอเห็นสมควรพระเจ้าจุลนีตรัสด้วยพระสุรเสียงหนักแน่นคล้ายกับจะบอกว่าพระองค์

แม้ข้าพระองค์เองเมื่อจะทำสิ่งใดๆก็จะทำได้ไม่เต็มที่นักเมื่องานของข้าพระองค์สะดุดการทูลเชิญเสด็จพระราชาวิเทหราชมายังปัญจาลนครก็จะพลอยล่าช้าไปด้วยพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเธอต้องการจะให้เราทำอย่างไรจงบอกมาอย่าได้เกรงใจเลยพระองค์ตรัสถามตรงๆมโหสถมิได้รีรอรีบฉวยโอกาสนั้นทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทันทีหากว่าพระองค์จะทรงพระกรุณาเนี่ยก็ขอได้โปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์สามารถจัดคนของข้าพระองค์เฝ้าอารักขาประจำประตูพระราชวังทุกประตู

ลของข้าพระองค์เฝ้าอารักขาประจำประตูพระราชวังทุกประตูไปจนกว่าข้าพระองค์จะได้สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับสร้างพระราชวังเมื่อนั้นจึงค่อยถอนกำลังพระองค์ออกไปพระพุทธเจ้าค่ะก็ดีเหมือนกันหากตัดความรำคาญไปได้เนี่ยก็จะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายพระเจ้าจุลนีทรงรู้จักมโหสถบัณฑิตน้อยไปพระองค์จึงตรัสอนุญาตอย่างง่ายดายโดยไม่ได้ทรงระแวงอะไรเลยจึงเป็นอันว่าแผนการขั้นต่อมาของมโหสถก็สำเร็จลงง่ายดายโดยที่พระเจ้าจุลนีมิได้ทรงคลางแคลงสงสัยใดๆเลยตรงข้ามกลับทรงเข้าพระทัยว่ามโหสถน่ะทูลขอโอกาสเช่นนี้เพราะมีความห่วงใยพระองค์อย่างแท้จริงเมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตดังนั้นมโหสถจึงไม่รอช้ารีบดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามแผนของตนทันทีมโหสถสั่งให้ปลดทหารเฝ้าประตูชุดเดิมออก

0: ่างช่างของตนมา
1: ออกอุบายให้คนเหล่านั้นพากันไปที่พระตำหนักของพระนางสลากเทวีพระราชมารดาของพระเจ้าจุลนีแล้วทำทีว่าจะรื้อพระตำหนักของพระนางออกก่อนเป็นหลังแรกพวกช่างเหล่านั้นเมื่อได้รับคำสั่งก็พากันเตรียมเครื่องมือให้พร้อมแล้วรีบไปรื้อพระตำหนักของพระนางสลากเทวีทันทีขณะที่ช่างเหล่านั้นเริ่มลงมือรื้ออิฐและขุดดินที่บริเวณซุ้มประตูพระนางสลากเทวีได้สดับข่าวจากพวกนางข้าหลวงว่ามีคนรื้อพระตำหนักก็ทรงตกพระทัยยิ่งหนักจึงรีบเสด็จออกมาโดยเร็วรับสั่งถามด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าช้าก่อนพ่อคุณมาทำอะไรกันถึงที่นี่ไม่รู้หรือว่านี่เป็นตำหนักของเราช่างเหล่านั้นตอบเหมือนไม่ใส่ใจว่าท่านมโหสถบัณฑิตสั่งให้รื้อเพื่อจะสร้างวังถวายพระราชาของพวกเราถ้าอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องรื้อหรอกเชิญพระองค์มาประทับด้วยกันในตำหนักนี้ก็แล้วกันพระนางตรัสเอาใจไม่ได้หรอกช่างเหล่านั้นปฏิเสธทันควันไพร่พลที่ติดตามพระองค์มาน่ะมีมากโขตำหนักเล็กๆแค่รูหนูน่ะจะไปพออยู่ได้อย่างไรพระราชนิเวศที่ท่านมโหสถดำริจะสร้างทัพในที่นี้น่ะใหญ่โตมโหฬารกว่านี้หลายเท่านักฉะนั้นจะต้องรื้อเท่านั้นล่ะไม่รื้อไม่ได้พระนางสลากเทวีสดับดังนั้นก็ทรงกริ้วเป็นกำลังตรัสว่าพวกเจ้าเนี่ยไม่รู้จักข้าเสียแล้วข้าเป็นพระมารดาของพระเจ้าจุลนีจะบอกให้เอาเถอะข้าจะไปหาลูกของข้าเดี๋ยวนี้ล่ะแล้วพวกเจ้าจะได้รู้กันเมื่อการเจรจาของพระนางสลากเทวีไม่สามารถทำให้พวกช่างเหล่านั้นหยุดรื้อพระตำหนักได้พระนางจึงตัดสินใจไปฟ้องพระเจ้าจุลนีแต่ว่าพระนางสลากเทวีจะสามารถเสด็จผ่านทหารอารักขาประจำประตูพระราชวังของมโหสถไปได้หรือไม่โปรด

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
1: The law of karma. Remember.

ครับผมบวชมาได้23พรรษาแล้วครับสาครับผมเกิดที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีพี่น้องร่วมท้องด้วยกันทั้งหมด13คนโดยกับผมเป็นคนที่9ยอมแม่เป็นคนจังหวัดราชบุรีเมื่ออายุได้15ปียอมยายได้นำยอมแม่มาฝากเป็นลูกจ้างของเพื่อนท่านที่ตลาดท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีด้วยเหตุผลเพียงประการเดียวคือฝากลูกให้คนอื่นช่วยเลี้ยงเพราะยอมยายนะมีลูกมากอีกทั้งฐานะก็ยากจนจึงส่งลูกๆให้ไปเป็นลูกจ้างในจังหวัดต่างๆคือไปเรียนรู้งานอะไรต่างๆเมื่อยอมแม่ต้องมาทำงานซึ่งท่านก็เป็นคนขยันทำงานอยู่แล้วจะได้ไม่เจ้าของบ้านรักยอมแม่เหมือนลูกของตนส่วนยอมเตียของผมเป็นคนจีนจากแผ่นดินใหญ่ได้อพยพตามบิดามารดามาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่อยู่ได้5ขวบแล้วก็ช่วยกับครอบครัวทำไร่ยาสูบเรื่อยมาเลยเมื่อยอมเตียอายุได้22ปีทางหลวงยอมเตียเห็นยอมแม่ขยันจึงจัดหาตาแก่มาสู่ขอยอมแม่จากญาติของยอมแม่เมื่อแต่งงานกันแล้วยอมพ่อยอมแม่ก็พากันไปทำไร่ยาสูบในกงสีของหลวงยอมเตียซึ่งมาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เท่าไหร่ก็ตกเป็นของลุงโยมเตี่ยทั้งหมดโดยที่ลุงโยมเตี่ยก็แบ่งเงินเพียงบางส่วนให้กับครอบครัวของผมครอบครัวของเราทำงานอยู่กับลุงของโยมเตี่ยได้ไม่กี่ปีก็ย้ายครอบครัวนำมาเช่าที่ทำไร่ผักสวนครัวขายทำอยู่ได้ไม่นานโยมเตี่ยก็เป็นห่วงลูกๆซึ่งตอนนั้นมีอยู่3คนว่าอยู่ห่างจากชุมชนเกรงว่าจะไม่ได้เรียนหนังสือนี่ความห่วงของบุพการีจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่ในเขตตลาดแล้วก็ยึดอาชีพเร่ขายเสื้อผ้าไปตามสถานที่ต่างๆในขณะที่เร่ขายอยู่ก็สังเกตเห็นไหมเจ้าเป็นคนสังเกตเห็นอาชีพขายไอศกรีมตัดและไอศกรีมหวานเย็นอาชีพนี้เนี่ยนอกจากเย็นแล้วน่าจะรวยได้นะเพราะตลาดที่ชาวบ้านอยู่นั้นยังไม่มีใครขายจึงได้ยึดอาชีพขายไอศกรีมมากว่า20ปียอมเตียเสียชีวิตมาอายุได้87ปีด้วยโรคถุงลม

ซื่อเรียนจบป.4ทำงานเป็นช่างไม้ทำตู้โต๊ะเตียงตั้งตอนแรกก็เป็นลูกจ้างตอนหลังก็รับเหมาเองพอมีฐานะเลี้ยงตัวเองได้พี่ชายก็เริ่มป่วยเมื่อกี้โยมเตี่ยป่วยนี่โยมพี่ชายป่วยอีกตอนอายุ54ปีได้ไปรัดขึ้นสมองรักษาอยู่1ปีก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้55ปีพี่ชายคนที่5เมื่ออายุได้3ขวบกว่าเกิดอุบัติเหตุที่เท้าไม่ทราบว่าโดนอะไรทำให้เป็นแผลเตี่ยพาไปล้างแผลที่สุขศาลา1วันหลังจากนั้นเตี่ยก็เอายามาล้างแผลให้เองเกือบ2อาทิตย์จนแผลใกล้จะหายพี่ชายเกิดไม่สบายกระทันหันขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิตที่บ้านพี่สาวบอกว่าล้างไปล้างมาแผลนั้นเป็นบาดทะยักนี่ป่วยอีกแล้วนะกี่คนละ3แล้วนะน้องสาวคนที่11อายุน้อยกว่าผม2ปีนิสัยเรียบร้อยเงียบขรึมเรียนจบปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ตอนนี้อายุเธอเพิ่งได้46ปีหลังจากเรียนจบน้องสาวคนที่11ก็ไปทำงานอยู่กับน้องสาวคนที่12ซึ่งทำงานเป็นเอเจนต์ขายไอศครีม แต่กิจการขาดทุนก็เลยเปลี่ยนมาทำงานธุรการแล้วก็ได้แต่งงานต่อมาก็ลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวกับสามีแต่ธุรกิจก็ขาดทุนตอนนี้มีอาชีพขายผลไม้อยู่ตามปั๊มสามีขายข้าวแกงอยู่อีกปั๊มหนึ่งแบ่งกันคนละปั๊มเนี่ยปัจจุบันทั้งสองยังไม่มีบ้านของตัวเองเลยสำหรับตัวกับผมนั้นชีวิตในวัยเด็กก็ซุกซนไปตามภาษาเด็กบ้านนอกที่ชอบเที่ยวยิงนกตกปลาตีงูกับหมู่เพื่อนๆแต่ก็รู้สึกว่ากับผมจะทำกรรมปานาติบาตไม่ขึ้นแต่ว่าถึงจะอย่างไรในวัยเด็กผมเป็นเด็กเรียนเก่งนะและได้อยู่ในห้องของคิงคิงทั้งนั้นเลยเป็นเด็กเก่งในระดับประถมและมัธยมแต่แม้ผมจะเรียนเก่งอย่างไรก็ตามผมมักป่วยเป็นโรคต่างๆจนโยมแม่ถึงกับบนบานกับพระพุทธรูปในบ้านว่าหากลูกชายหายป่วยจากโรคดีซ่าน ถ้าหายให้บัวเป็นสามเณรถูกต้องอย่างและผมก็หายป่วยจากโรคดีซ่านตอนนั้นอายุ18ปีเนี่ยก็บวชสามเณรเพื่อแก้บนเมื่อบวชแล้วก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะดีเหมือนกันนี่ชอบชีวิตนักบวชมากชอบมากเลยแล้วในที่สุดก็ลาสิกขาเพื่อมาเรียนต่อให้จบมหาลัยท่านมีเหตุผลพอจบมหาลัยแล้วก็มาทำงานบ้างแล้วก็ไม่ได้ทำบ้างเพราะเขาไม่จ้างช่วงที่ว่างงานก็เกิดความรู้สึกอยากจะบวชพระด้วยมูลเหตุหลักๆมีอยู่3ประการ1งานที่อยากจะทำก็ไม่ได้ทำสองสังเกตแล้วตอนนั้นอายุท่าน23ปีก็แปลกใจเอ๊ะทำไมผมของเราจึงร่วงเร็วจังทั้งที่ตอนเด็กๆเป็นคนผมดกมากเมื่อเห็นผมร่วงก็เกิดปัญญาโอ้สังขารเราไม่เที่ยงหนอสังขารเราไม่ยั่งยืนหนอมีการเสื่อมสลายไปอยู่ตลอดเวลาอยากกันนั้นเลยเรารีบออกบวชซะตอนนี้ดีกว่าแม่สาธุข้อที่3รับรู้ถึงความไม่จริงใจต่อกันของเพื่อนๆรอบข้างเหมือนต่างคนต่างก็ใส่หน้ากากเข้าหากันนี่ต่างก็หลอกกันไปหลอกกันมาแล้วก็ผมก็ตัดสินใจบวชที่วัดใกล้ๆบ้านจำพรรษาอยู่ที่วัดนานถึง12พรรษาสาธุแต่ฉะนั้นกับผมเองรวมทั้งพระรุ่นพี่อีกหนึ่งรูปก็ได้ย้ายไม่ช่วยพระน้องซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดห้วยนาคราชให้เจริญขึ้นจนเป็นที่รู้จักของคณะศรัทธาญาติโยมในอำเภอใกล้เคียงตอนชีวิตในเพศนักบวชกับผมต้องถูก

คุกคามด้วยโรคเกี่ยวกับกระดูกคอนานถึง18ปีจากอุบัติเหตุ3ครั้งใหญ่ๆคือครั้งที่1เมื่อปี30มีอยู่วันหนึ่งกับผมกำลังออกกำลังกายแบบโยคะโดยใช้ท่านอนหงายแล้วก็ใช้ส้นเท้าต่ายผนังห้องสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนเท้าชี้ฟ้ากระดูกคอก็ทำมุมฉากกับลำตัวในขณะที่กับผมขยับส้นเท้าให้สูงขึ้นนั้นเกิดความรู้สึกว่าเส้นเอ็นที่คอมีอาการบิดโอ้วันนั้นใครจะฝึกก็ต้องศึกษาให้ดีนะจ๊ะแล้วก็เสียแป๊บเข้าไปในหัวใจผ่านไปได้10วันขณะบิณฑบาตฝ่ามือทั้งสองก็อ่อนแรงลงจึงไปตรวจพบเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกคอทับเส้นประสาทคุณหมอก็แนะนำให้กับผมรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นคุณหมอก็เลยสั่งให้ดึงคออีก10วันเป็นครั้งที่2แล้วก็นัดมาดึงอีก10วันเป็นครั้งที่3ซึ่งการดึงครั้งที่3ที่เจ้าหน้าที่ก็ได้เจ้าหน้าที่คนใหม่มาทำหน้าที่แทนคนเก่าวันนั้นใกล้ฉันเพลเจ้าหน้าที่เกรงว่ากับผมจะฉันเพลไม่ทันบอกกับผมว่าเอางี้ก็แล้วกันนิมนต์นอนดึงคอในท่านอนก็ได้แล้วเซตน้ำหนักสำหรับใช้ยืดกระดูกสันหลังมายืดกระดูกคอให้กับผมแทนผลก็คือผมยืดกระดูกคอได้สัก5นาทีก็เริ่มมีการร้อนและชาที่แผ่นหลังมากจึงร้องเรียกโยมเจ้าหน้าที่มาดูเจ้าหน้าที่คนเก่าที่เคยดึงคอให้ผมก็ตกใจมากรีบลดน้ำหนักดึงออกอย่างรวดเร็วแล้วคุณหมอก็ให้ยามาฉันต่อย ฉันยาต่ออีก8เดือนจนกับผมได้โรคเพิ่มขึ้นมาอีก1โรคโรคกระเพาะอักเสบกับผมคิดอยู่ในใจว่าไม่เป็นไรโหสิคงเป็นเพราะกรรมเก่าของกับผมจึงทำให้เจ้าหน้าที่ใส่น้ำหนักเกินขนาดแล้วจากนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าคอยืดขึ้นแต่ไม่แข็งแรงเหมือนที่ก่อนแล้วคุณหมออีกท่านหนึ่งบอกว่ากระดูกคอยืดและเอ็นรอบกระดูกมันหลวมแล้วแหละแล้วคุณหมอก็รักษาอยู่นานอีก6เดือนครึ่งคุณหมอบอกว่าคอหายดีแล้วแต่จะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งผมก็รู้สึกว่าคอนั้นแข็งเกร็งเวลาจะหันก็ต้องหันทั้งตัวไม่จะต้องเดินทางโดยรถยนต์ก็จะต้องใส่เฟือกอ่อนรอบคอแล้วผมก็ไปรักษาที่เราพยาบาลต่างๆ3แห่งจนอาการเริ่มดีขึ้นบ้างนั่นคือครั้งที่1ครั้งที่2ปี2541ในระหว่างที่นั่งรถยนต์ไปต่างจังหวัดกับผมลืมใส่เฟือกอ่อนที่คอในขณะที่เผลอหลับไปพอสับงกก็รู้สึกว่ามีการแป๊บที่ต้นคอเช้ารุ่งขึ้นจะไปตรวจที่โรงพยาบาลพบว่ากระดูกคอทับเส้นประสาทอีกคุณหมอใช้วิธีรักษาเหมือนเดิมคือดึงคอแล้วก็ฉันยารักษาอยู่นาน6เดือนปรากฏว่ามีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นจึงหันไปรักษากับหมอแม่โดยใช้สมุนไพรรักษาหมอที่จับชีพจรที่มือนะจ๊ะครั้งที่3ช่วงปลายปี48ขณะนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเดินทางกลับวัดขณะที่รถวิ่งผ่านรางรถไฟซึ่งเกิดการสะเทือนกับผมมีความรู้สึกว่ากระดูกคอขบกันดังกึกเมื่อกลับถึงวัดก็เริ่มเป็นไข้ร่างกายก็อ่อนเพลียจึงเดินทางไปหาหมอแม่และฉันยาสมุนไพรเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้คำถามวิบากกรรมใดที่ทำให้โยมเตี่ยโยมแม่แต่งงานแบบถูกคลุมถุงชนและต้องทำงานอยู่ในกองสีของลุงโยมเตี่ยโดยได้รับเงินเพียงบางส่วนโยมเตี่ยเสียชีวิตแล้วไปอยู่ภพภูมิใดมีอะไรฝากบอกถึงลูกๆบ้างครับโยมเตี่ยเสียชีวิตเมื่ออายุ87ปีปัจจุบันโยมแม่อายุได้84ปีท่านทั้งสองทำกรรมใดไว้จึงมีอายุขัยที่ยืนยาวครับโยมแม่เป็นโรคปวดท้องประจำหมอบอกเป็นโรคกระเพาะจริงหรือไม่ก็จะผลกรรมอะไรจะแก้ไขได้อย่างไรครับวิบากกรรมใดทำให้โยมพิสาวันที่3ได้มาดูแลโยมเตี่ยและโยมแม่โดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้และผลบุญนี้จะส่งผลอย่างไรกับโยมพี่สาวคนนี้ครับโยมพี่ชายคนที่สองเสียชีวิตด้วยโรคไวรัสขึ้นสมองเพราะวิบากกรรมใดตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนครับ

โยมพิชาคนที่ห้าเสียชีวิตด้วยโรคบาดทะยักเมื่ออายุ3ขวบกว่าเพราะวิบากกรรมใดและตอนนี้อยู่ภพภูมิไหนครับวิบากกรรมใดจึงทำให้โยมน้องสาวคนที่11แม้จะเรียนสูงจบปริญญาตรีแต่มีฐานะยากจนมากทำอาชีพอื่นก็ขาดทุนต้องขายผลไม้อยู่ตามปั๊มแล้วไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วจะแก้ไขมีฐานะดีขึ้นได้อย่างไรครับกระผมทำกรรมใดไว้จึงส่งผลให้ใช้ชีวิตในวัยเด็กเรียนหนังสือเก่งและได้เรียนเยอะกว่าพี่น้องท้องเดียวกันจนจบระดับมหาวิทยาลัยครับกระผมหายป่วยจากโรคดีซ่านเพราะโยมแม่ได้บ่นไว้กับพระพุทธรูปว่าหากกระผมหายป่วยแล้วจะบวชเป็นสามเณรใช่หรือไม่หากไม่ใช่เพราะสาเหตุใดครับโดยวิบากกรรมใดที่ทำให้กระผมสามารถบวชได้นานถึง23พรรษาและกระผมต้องระมัดระวังตัวในเรื่องใดมากที่สุดจึงจะสามารถบวชได้ตลอดชีวิตครับโดยวิบากกรรมใดที่ทำให้กระผมต้องประสบอุบัติเหตุที่กระดูกคอถึง3ครั้งและในแต่ละครั้งเป็นเพราะวิบากกรรมอันเดียวกันหรือไม่อย่างไรจะมีวิธีแก้ไขวิบากกรรมอย่างไรกระผมจะมีโอกาสหายป่วยกับกระดูกคอได้

0: ชาตินี้ถึงได้มาอยู่ร่วมสร้างบารมีด้วยกันจนถึงปัจจุบันนี้ครับแล้วก็ผมพระรุ่นพี่และรุ่นน้องที่เคยร่วมสร้างบารมีกับครูบ้างครูไม่ใหญ่บ้างไหมครับนี่ก็คือคำถาม12ข้อสั้นๆของท่านนี่หลับตาฝันมันตุมิตะตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจายอมเตี่ยยอมแม่แต่งงานแบบคลุมถุงชนเพราะท่านทั้งสองในอดีตชาติเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมซึ่งมีธรรมเนียมประเพณีการคลุมถุงชนอย่างเงี้ยก็ได้เคยคลุมถุงชนกับลูกหลานตัวเองอย่างนี้มาเหมือนโดนเหมือนกันกับอีกทั้งเคยเป็นสามีภรรยากันด้วยจ้ะต้องทำงานแบบกงสีของลุงโยมเตี่ยโดยได้รับเงินบางส่วนเพราะในอดีตทำทานมันน้อยอีกทั้งไม่ค่อยจะทำบุญสงเคราะห์ญาติเท่าที่ควรทำให้ชาตินี้นะมาเป็นอย่างนี้คือก็ไม่ได้รับการสงเคราะห์จากญาติด้วยเพราะเราไม่เคยสงเคราะห์ญาติมาเท่าที่ควรโยมเตี่ยตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งตอนนี้ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วอีกทั้งได้บุญบวชจากพระลูกชายเป็นหลักจึงปิดอบายนะแต่ถ้าไม่เคยได้สร้างบุญอะไรเป็นพิเศษในสมัยเป็นมนุษย์จ้ะตอนนี้ท่านอยากมากเลยอยากให้ลูกๆทุกคนสร้างบุญให้เยอะๆเพราะตอนนี้ท่านรู้แล้วชีวิตหลังความตายต้องใช้บุญทั้งนั้นแหละท่านเลยตอนนี้รู้แล้วจึงอยากให้ลูกๆทุกคนสร้างบุญไปให้ท่านเยอะๆนี่ต้องศึกษาไว้นะจ๊ะยอมตีกับยอมแม่มีอายุยืนยาวเพราะในอดีตท่านเคยช่วยเหลือแจกจ่ายยารักษาโรคให้กับเพื่อนบ้านมาส่งผลจ้ะเพราะนั้นใครอยากจะแข็งแรงอายุยืนยาวให้ทำบุญด้วยยารักษาโรคต่อเพื่อนมนุษย์หรือต่อผู้มีศีลมีธรรมยอมแม่ปวดท้องเป็นประจำเพราะท่านเป็นโรคกระเพาะตามที่คุณหมอบอกด้วยวิบากกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็รักษาไปตามอาการเพราะอายุท่านเยอะแล้วอีกทั้งให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆจ้ะโยมพี่สาวคนที่สามได้มาดูแลโยมเตี่ยกับโยมแม่จนถึงปัจจุบันเพราะบุญเลี้ยงดูบิดามารดาของโยมแม่และโยมเตี่ยเองจึงทำให้มีลูกที่ดีอย่างนี้มาดูแลท่านในชาตินี้เป็นบุญเก่าของท่านแล้วก็เป็นบุญใหม่ของโยมพี่สาวที่จะได้ทำให้มีลูกหลานมาดูแลตนเช่นเดียวกันที่ได้ดูแลบิดามารดาชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำเพราะความกตัญญูหากมีวิบากกรรมเก่ามาทำให้ชีวิตลำบากก็จะมีคนมาช่วยเหลือดูแลจ้ะโยมพี่ชายคนที่สองเสียชีวิตด้วยไวรัสขึ้นสมองเพราะกรรมในอดีตที่เลี้ยงสัตว์ไว้ขายโดยไม่ค่อยดูแลให้มันไม่ค่อยดูแลมันให้มันอยู่ในคอกโดยไม่ได้มุงหลังคาเนี่ยตากแดดตากฝนอย่างนั้นบางทีมันก็เป็นโรคตายพอมันเป็นโรคตายก็เอามันไปจำแหละขายเป็นประจำทำให้คนซื้อไปกินก็เจ็บป่วยตายติดโรคมาจากเนื้อนั่นสัตว์ที่เป็นโรคแล้วส่งผลจ้ะให้เป็นไวรัสขึ้นสมองตายเนี่ยตายแล้วก็วนเวียนอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ไม่นานนี้อะไรจ้ะโยมวิชาคนที่5เสียชีวิตด้วยโรคบาดทะยักเมื่ออายุ3ขวบกว่าบาดทะยักปาณาติบาตถูกต้องจ้ะในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมชอบฆ่าลูกสัตว์มาทำเป็นอาหารบ่อยๆรวมทั้งเคยล่าสัตว์โดยได้ยิงลูกศรที่อาบยาพิษไปยังสัตว์จนตายมาส่งผลจ้ะฆ่าลูกสัตว์ก็ตายตอนเยาว์วัยโยมน้องสาวคนที่11แม้จะเรียนสูงจบปริญญาตรีแต่มีฐานะยากจนทำอาชีพอะไรก็ขาดทุนต่อมาเป็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่ตามปั๊มแล้วก็ไม่มีบ้านเป็นของตนเองอันนี้น่าศึกษานะจ๊ะไม่ได้แปลว่าจบปริญญาสูงๆแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานนี่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองที่ได้เรียนสูงเพราะมีบุญเรื่องสนับสนุนการศึกษา

ฐานะยากจนเพราะมีความตระหนี่ในชาติอดีตไม่ได้ทำทานเอาไว้จะไม่มีบุญพอที่จะประกอบอาชีพอะไรให้รุ่งเรืองเป็นต้นจ้ะจะแก้ไขก็ให้สร้างบุญปัจจุบันให้มากๆทั้งทานศีลภาวนาอย่างสม่ำเสมอแล้วอธิษฐานจิตทุกครั้งที่ทำบุญว่าให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงานให้มีบ้านเป็นของตนเองเป็นต้นจ้ะตัวลูกเองตอนวัยเด็กเรียนเก่งและเรียนมากกว่าพี่น้องทุกคนเพราะเป็นคนมีนิสัยรักการศึกษาอีกทั้งมีบุญด้านสนับสนุนการศึกษามามากกว่าคนอื่นจ้าลูกป่วยด้วยโรคดีซ่านเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นนักมวยเก่าชอบฝึกซ้อมชกมวยชกต่อยตั้งแต่เด็กบางครั้งก็ชอบเตะหมาแมวในบ้านเล่นซ้อมมาไว้เพราะไม่มีผู้ซ้อมจนมันบอบช้ำมาส่งผลนี่หายได้เพราะบุญที่ได้ช่วยดูแลรักษาเพื่อนพยาบาลเพื่อนพี่น้องที่เจ็บป่วยร่วมกับบุญที่เคยบวชในอดีตเป็นหลักส่วนที่โยมแม่บนบานน่ะเป็นส่วนเสริมนั่นจ้ะที่บนบานนั่นน่ะลูกสามารถบวชไปได้นานถึง23พรรษาเพราะเคยบวชมาในอดีตฝังบวชนี้ติดตัวมาจะเคยบวชตลอดชีวิตแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่าซึกอีกทั้งถ้าจะให้บวชได้ตลอดในชาตินี้ต้องปักใจให้แน่ๆว่าไม่ซึกตอนนั้นแหละจ้ะกับคอยระวังสุขภาพเรื่องสุขภาพลูกประสบอุบัติเหตุที่กระดูกคอถึง3ครั้งเพราะตอนในอดีตชาติที่เป็นนักมวยได้ชอบเตะก้านคอคู่ต่อสู้จนคู่ต่อสู้บาดเจ็บหนักเรื้อรังนำประสงค์ผลจ้ะเราจะเห็นนี่ไหมจ้ะนี่นี่จะแก้ไขก็ต้องทำบุญเลี้ยงทิพย์ให้กับผู้ที่เราไปเบียดเบียนเขาเอาไว้บ่อยๆจ้ะพระรุ่นพี่และรุ่นน้องที่เป็นเจ้าวาดได้มาร่วมสร้างบารมีในปัจจุบันเพราะเคยบวชร่วมกันมาได้เคยเป็นเพื่อนสหธรรมิกกันมาจ้าแล้วก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาด้วยโดยเฉพาะตัวลูกเองก็ได้เคยบวชกับหมู่คณะมามากกว่าอีก2ท่านได้ทำหน้าที่เผยแผ่แต่พัดพรากจากหมู่คณะไปด้วยความน้อยใจจากการกระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

หลวงพ่อก็ขอถือโอกาสทบทวนโอวาทในเรื่องของเทวดาโกลาหลในบุญกฐินการทอดกฐินทุกปีล่ะที่เราทำกันในเมืองมนุษย์เรารู้กันแต่ว่าเราได้บุญใหญ่การที่เราได้บุญใหญ่เนี่ยแล้วยังไงมันมีผลต่ออะไรบ้างมันมีผลตั้งแต่ดินฟ้าอากาศเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเทวดาทุกชั้นฟ้านั่นแหละแต่ว่าเราฝึกภาวนากันมาน้อยไปเราก็เลยไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็เลยต้องขอนำมาขยายความให้ฟังแล้วก็นิดหนึ่งที่ต้องเท้าความก็คือเวลาเราทำบุญกันก็สะเทือนถึงนั่นแหละดินฟ้าอากาศสะเทือนไปถึงเทวดากี่ชั้นกี่ชั้นฟ้าแต่ในเวลาเดียวกันในทางตรงข้ามถ้าเวลามนุษย์ทำบาปถามว่าแล้วมันสะเทือนไหมสะเทือนเวลามนุษย์ในโลกนี้ทำบาปมันก็สะเทือนทั้งดินฟ้าอากาศเหมือนกันสะเทือนถึงสิงเทวดาไหมสะเทือนแต่เราไม่รู้มันสะเทือนยังไงตรงนี้เองแต่ว่ามองภาพนี้ให้ชัดก่อนในโลกนี้เนี่ยมันมีสัตว์โลกกันอยู่ไม่ใช่เฉพาะที่เราเห็นที่เราเห็นเราจะเห็นแต่สัตว์เดรัจฉานหมูเห็ดเป็ดไก่ต่างๆช้างม้างัวควายอันนี้เราเห็นแล้วก็คนนี่เราเห็นแต่ที่เราไม่เห็นมีอีกไหมก็อยู่ปนกับเรานี่แหละแต่เราไม่เห็นเพราะว่าตัวมันเล็กเช่นพวกจุลินทรีย์ต่างๆนั่นแหละไอ้โควิดที่เล่นงานเราย่ำแย่กันไปนั่นน่ะนั่นมันก็มีชีวิตนะแต่ว่าตัวมันเล็กแล้วเราก็เลยไม่เห็นต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ขยายแล้วขยายอีกเราจึงเห็นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราไม่เห็นนะอย่าคิดว่าไม่มีไอ้ที่เราไม่เห็นนะมันก็มีอยู่แล้วก็อยู่ปนกับเรานี่ก็มีไม่น้อยนั่นแหละพวกเชื้อโรคต่างๆเป็นต้นนั่นในเชิงในเชิงลบส่วนในเชิงบวกที่เราไม่เห็นก็ยังมีอีกเยอะแต่เราไปสรุปเอาง่ายๆถ้าว่าอะไรที่ไม่เห็นนั่นคือไม่มีอันนี้พลาดไปปู่ย่าตาทวดของเราเขาไม่ไฮเทคเหมือนกับพวกเราเพราะฉะนั้นเขามีเวลาฝึกสมาธิของเขาเขามีเวลาทำใจสงบเมื่อเขามีเวลาทำใจสงบใจเขานิ่งและถ้านิ่งไม่ถูกส่วนก็ออกไปลักษณะหนึ่งถ้านิ่งถูกส่วนก็ออกไปอีกลักษณะหนึ่งถ้านิ่งไม่ถูกส่วนเช่นใจเป็นนิ่งอยู่นอกตัวใจเป็นนิ่งแต่มันนิ่งอยู่นอกตัวก็ได้แก่พวกฤาษีชีพไพรต่างๆนั่นเขาก็เห็นอะไรต่อมีอะไรเยอะเหมือนกันมันมีความสว่างแต่ไม่มากนัก

านนิ่งอยู่ในตัวนิ่งอยู่ในตัวนิ่งยังไงนิ่งอย่างที่หลวงปู่ได้ทำฐานเจ็ดฐานเอาไว้ให้เราดูนั่นนะตั้งแต่ฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกฐานที่สองที่เพลาตาหญิงซ้ายชายขวานั่นนะฐานที่สามที่กลางกระโหลกศีรษะฐานที่สี่เพดานในปากฐานที่ห้าปากช่องคอฐานที่หกระดับเดียวกับสะดือของเราและฐานที่เจ็ดยกขึ้นมาอีกสองนิ้วเหนือสะดือทั้งเจ็ดฐานนี้เป็นฐานที่ตั้งจิตที่อยู่ในตัวถ้าเอาใจตั้งไว้ที่ในฐานไหนก็ตามในตัวความสว่างจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติของมันว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็สว่างยิ่งกว่าพวกฤาษีชีไพรที่เขาเอาใจไปตั้งนอกตัวเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรต่อมิอะไรตามสารต่างๆไอ้นั่นนิ่งอยู่นอกตัวก็มีฤทธิ์มีเดชอะไรของเขาตามภาษาของเขาแต่ไม่ได้เรื่องได้ราวหรอกถ้าจะได้ประโยชน์นิ่งอยู่ในเจ็ดฐานข้างในนี้ท่านนิ่งอยู่ในเจ็ดฐานข้างในเนี่ยขอให้อยู่ข้างในความสว่างจะมากเป็นพิเศษอันนี้ต้องรับรู้ว่าปู่ย่าตาทวดของเราในอดีตความที่อยู่กับธรรมชาติมากกับพวกเราวันพระวันโกนท่านมีเวลาไปวัดมากกว่าพวกเราไอ้พวกเรามันไปศูนย์การค้าไปอะไรตะมิอะไรใจไปอยู่นอกตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเห็นก็เลยไม่เห็นแต่ว่าปู่ย่าตาทวดตกเย็นยิ่งโดยฤดูเข้าพรรษาอย่างเงี้ยพอเย็นๆหลวงพ่อยังจำได้พอหกโมงเย็นพระท่านก็ตีระฆังที่วัดพอตีระฆังเสร็จนะแม้ชาวนาที่กำลังอยู่ในท้องนาอยู่พอได้ยินเสียงระฆังเป็นสัญญาณนะหยุดได้แล้ววันนี้หกโมงเย็นรีบวางไถวางคราบแล้วกลับเข้าบ้านกลับเข้ามาหุงหาอาหารแต่ว่าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าที่ท่านชราท่านไม่ได้ลงไปในไร่เหมือนอย่างกับพวกคุณพ่อคุณแม่พอได้ยินหกโมงเท่านั้นท่านก็อาบน้ำอาบท่ากันอีกเหมือนกันแล้วท่านก็เดินเข้าวัดกันไปสวดมนต์เย็นกับพระที่ในวัดในหมู่บ้านในตำบลของท่านพระพอหกโมงเย็นตีระฆังเป็นสัญญาณให้พระในวัดและประชาชนในบ้านถึงเวลาแล้วเดี๋ยวมาสวดมนต์ทำวัดกันประมาณสักหกโมงครึ่งละให้เวลาส่งน้ำส่งท่าให้เวลาชาวบ้านบริเวณใกล้ๆวัดหกโมงครึ่งมารวมกันแล้วเขาก็สวดมนต์ทำวัดเย็นทั้งพระทั้งคนสวดมนต์เสร็จก็ทำสมาธิกันไปด้วยโดยเฉพาะในฤดูฝนอย่างนี้ท่านก็ทำใจสงบกันอย่างนี้นี่แหละท่านก็เลยเกิดความสว่างภายในท่านก็เลยมีความรู้เรื่องเทวดามากกว่าพวกเราในยุคนี้พวกเราเจอหน้ากันตอนนี้ก็เอาเรื่องนั่นละในมือถือนั่นละมือถือเท้าถืออะไรนั่นละเอามาคุยกัน

ไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันนี่ออกนอกตัวหมดแต่ปู่ย่าตาทวดพอไปถึงวัดแล้วสวดมนต์ทำวัดเสร็จใจอยู่ในตัวท่านก็เอาเรื่องของเกี่ยวกับเทวดาที่ท่านเห็นจากความสว่างภายในเอามาคุยกันเพราะฉะนั้นเมื่อช่วงถึงฤดูใกล้ๆจะทอดกฐินพอเริ่มจองกฐินกันเท่านั้นแหละเทวดาก็เกิดโกลาหลกันเหมือนกันเออเทวดาเขาโกลาหลเกี่ยวกับบุญกฐินนะมันเป็นยังไงลองฟังดูช่วงนี้เป็นเทศกาลบุญกฐินเป็นเทศกาลที่ทุกคนต่างมีจิตเป็นกุศลร่วมกันพอมนุษย์เกิดโกลาหลด้วยบุญที่จะทอดกฐินสมมติใครจะตั้งกองกฐินขึ้นมาภูมิเทวาอ๋อเทวดาที่อยู่ตำเนินดินตำเนินดินตามนั่นแหละสารพระภูมิมาแล้วเป็นเทวดาชั้นต่ำ ภูมิเทวารุกขเทวาอ๋อเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ภูมิธรรมสูงกว่าพวกภูมิเทวาหน่อยอยู่ตามต้นไม้อากาศเทวาอ๋อมีวิมานอยู่กลางอากาศแต่ยังไม่ถึงสวรรค์จริงๆภูมิเทวารุกขเทวาอากาศเทวาที่เขาดูแลในเขตนั้นๆเขาไม่ใช่มีเพียงบุคคลไม่ใช่มีเทวดาตนสองตนก็มีเยอะเขาก็อยู่กันเป็นเขตเหมือนอย่างกับมนุษย์เรานี่แหละแต่เราไม่เห็นเขาถามว่าทำไมไม่เห็นเขาคำตอบก็มีสั้นๆทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดถ้าเราฝึกตัวดีพอมีเหตุมีผลยังไงร่างกายของพวกเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเทวดาเขาก็ประกอบด้วยธาตุสี่เช่นเดียวกับเราเหมือนกันแต่มีแต่ว่าของเราเนี่ยมนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นธาตุสี่ที่ผสมมาเป็นตัวเราเป็นเซลล์เอากล้องจุลทรรศน์ส่องก็เห็นเป็นเซลล์อยู่ตัวของพวกเราแล้วก็ตัวของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่ก็จริงแต่ธาตุสี่ของเรานี้มีธาตุดินเป็นหลักไม่ใช่ไม่สัดส่วนเท่ากันเป๊ะไปไม่ใช่ธาตุสี่ในตัวของมนุษย์และในตัวสัตว์ทั้งหลายที่เราเห็นอยู่นะที่เราเห็นได้เพราะว่ามีธาตุดินเป็นหลักธาตุอีกสามธาตุเป็นส่วนประกอบเราก็เลยมองไม่เห็นเราก็เลยมองเห็นกันนั่นช้างนั่นม้านั่นงัวนั่นควายนี่ขน มีธาตุดินเป็นหลักส่วนธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสัดส่วนมันย่อนกันยังไงก็นั่งกันไปกันแล้วกันนะอีกหน่อยก็รู้เองส่วนเทวดาไม่อย่างนั้น เทวดาเขามีธาตุไฟเป็นหลักเทวดามีธาตุไฟเป็นหลักไอ้ไฟนะไอ้ความร้อนมันลอยได้ดินไม่ลอยหรอกมันตกหลักลงมาธาตุไฟมันลอยลอยมันใสมันสว่างเป็นลักษณะทีนี้พวกภูมิเทวารุกขเทวาอากาศเทวาที่เขาก็อยู่ปนกับเราเนี่ยแหละแต่ตัวของเขามีธาตุไฟเป็นหลักเราเลยมองไม่เห็นตัวเขาแต่ไม่ไอสิ่งที่ไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีภูมิเทวามีธาตุไฟเป็นหลักเช่นเดียวกันรุกขเทวาอากาศเทวาแต่

0: ภูมิเทวามีสวะทั้งที่มีธาตุไฟเป็นหลักแต่ว่าธาตุดินของเขามันมากกว่ารุกขะเทวาเหาะไม่ขึ้นเหาะไม่ขึ้นก็เลยอยู่ตำเนินดินอยู่ตำจอมปลวกอย่างดีก็ตะกายไปอยู่บนศาลพระภูมิก็อย่างเงี้ยรุกขะเทวาก็มีธาตุไฟเป็นหลักแล้วก็มีธาตุดินปนอยู่น้อยกับภูมิเทวาเออขึ้นไปได้ถึงยอดไม้นั่นนะแต่ไปอยู่กลางอากาศไม่ได้ส่วนอากาศเทวาก็มีธาตุไฟเป็นหลักแล้วก็ธาตุดินมีปนอยู่แต่มันน้อยกว่าของรุกขะเทวาเพราะฉะนั้นเดินอยู่บนกลางอากาศได้สบายวิมานก็อยู่บนอากาศจึงเป็นอากาศเทวาภูมิเทวารุกขะเทวาอากาศเทวาที่เขาดูแลในเขตนั้นๆเขาก็จะคุยกัน ชื่นชมอนุโมทนาและจะประกาศชื่อกันเลยบอกชื่อนี้นามสกุลนี้ที่อยู่นี้แล้วบุญกุศลที่จะทำน่ะเขาก็จะโจทย์ต่อกันไปเลยต่อกันไปถึงไหนถึงชั้นจาตุมหาราชิกาเทวดาชั้นแรกที่มีสวรรค์จริงๆนะทีนี้ เหนือกว่าพวกอากาศเทวาขึ้นไปอีกอ๋อมันเป็นอย่างเงี้ยไปถึงชั้นจาตุมหาราชิกาถึงดาวดึงไปถึงยามาพอยามารับทราบก็โจทย์ต่อไปถึงดุสิตานิมมานรดีปรนิมมิตวสวัตติแล้วก็ไปถึงพรหมแต่ละชั้นขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อทำไมเขาโจทย์กันล่ะก็เทวดาพวกนี้น่ะเมื่อตอนเขาเป็นมนุษย์เป็นคนอย่างพวกเราและบางพวกเคยมานั่งในสภาธรรมกายนี่แหละไม่รู้นั่งเขาแถวหัวหน้าชั้นบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่หัวหน้าชั้นอย่าเพิ่งรีบไปนะอยู่ด้วยกันก่อน
1: สาธุ
0: เขาก็อยู่แถวเนี้ยแล้วก็เคยสร้างบุญกฐินอย่างนี้มาแต่ว่าเมื่อเวลาทำบุญแต่ละครั้งใจของเขาละเอียดประณีตไม่เท่ากันทอดกฐินเหมือนกันพ่อแม่พี่น้องมาด้วยกันนี่แหละแต่ไอ้พี่น้องๆคนหนึ่งมันสักแต่ว่าทำไม่รู้กฐินเขาว่าบุญก็บุญวะก็มาทำสักแต่ว่าทำบุญที่ได้ก็ได้ในระดับพอเป็นภูมิเทวาได้หรือว่าเองนะส่วนพี่น้องอีกคนหนึ่งพ่อจะทำบุญแม่จะทำบุญบุญเป็นไงไม่รู้หรอกแต่ว่าแม่ตั้งใจทำพ่อตั้งใจทำก็เดี๋ยวช่วยทำดอกไม้ให้แกหน่อยแกจะได้อารมณ์ดีได้บรรยากาศจะได้ดีๆรู้แค่นี้ได้ไงล่ะก็ได้บุญระดับนั่นแหละรุกขะเทวาถ้าพี่น้องๆ อีกคนเขาเตรียมอย่างดีโน่นโน่นนี่ตั้งใจทีเดียวก็ได้บุญระดับไปโน่นเป็นอากาศเทวาหรือรู้จักบุญจริงๆจะก่อนจะไปทำบุญนั่นน่ะรักษาศีลล่วงหน้าไว้แล้วบางคนศีล5บางคนศีล8บางคนอธิษฐานผ้ากฐินตัวเองทุกวันเลยนั่งสมาธิด้วยสิ่งเหล่านี้ความตั้งใจความประณีตความที่ใจจดอยู่ในศูนย์กลางกายต่างกันกำลังบุญไม่เท่ากันบางคนก็ไปถึงจาตุมหาราชบางคนก็ไปเป็นเพื่อนกับพระอินทร์อยู่ชั้นดาวดึงเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครใจจะใสกว่ากันในขณะทำบุญบางคนไปถึงพรหมโลกก็แล้วแต่ละเสียงมนุษย์ดังไม่เท่าเสียงเทวดาออเทวดาโจทย์กันทีเกิดโกลาหลเลยซึ่งหากมนุษย์ไปเห็น

เทวดาโกลาหลแล้วจะตื่นเต้นอากัปกิริยาอาการที่เขาชื่นบานมันเป็นยังไงผิวพรรณวรรณะมีรัศมีเปล่งออกมาทันทีของเรานะมันไม่เปล่งทันทีก็ยิ้มยิ้มแย้มแย้มกันทำไมอ่ะก็เพราะของเราธาตุดินมันเป็นหลักของเขาธาตุไฟมันเป็นหลักอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอนะอากัปกิริยาอาการที่เทวดาเขาชื่นบาน เป็นไงผิวพรรณวรรณะมีรัศมีเปล่งออกมาของมนุษย์นะรัศมียังไม่ออกแต่พอจะมองออกทางแววตาได้บ้างอ๋อแหมตาใสเจ้าใช่หรือผิวพรรณวรรณะผุดพองแต่ไม่ถึงกับเปล่งรัศมีออกมาแบบเทวดาอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอง โดยเฉพาะผู้นำบุญที่ทำบุญเต็มที่ผู้ทำบุญก็ทำเต็มกำลังแล้วก็เตรียมตัวอย่างถูกหลักวิชาทั้งก่อนทำกำลังทำก็ปลื้มใจยังไม่ถึงวันกฐินก็ปลื้มใจล่วงหน้ากันแล้วใจใสกันแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันแล้วด้วยจิตที่เบิกบานแช่มชื่นนี้คือความแตกต่างกันแม้ครอบครัวเดียวกันแม้ครอบครัวเดียวกันพี่น้องคลานกันตามกันมาทอดกฐินวันเดียวกันแต่ได้บุญไม่เท่ากันก็ตรงนี้แหละตรงไหนก็โดยเฉพาะผู้นำบุญที่ทำบุญเต็มที่ผู้ทำบุญก็ทำเต็มกำลังแล้วก็เตรียมตัวอย่างถูกหลักวิชาทั้งก่อนทำกำลังทำก็ปลื้มใจยังไม่ถึงวันกฐินก็ปลื้มใจกันแล้วใจใสกันแล้วพอได้ยินว่าปีนี้จะ 30,000 วัดฉะนั้นน่ะปลื้มใจปลื้มใจว่าเอองวดนี้ละบุญใหญ่บุญจะท่วมประเทศไทยก็งวดนี้และไอ้ที่เลาะทะเลาะเบาแว้งกันเท่าไหร่มันจะได้เลิกกันไปซะทีตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันด้วยจิตที่เบิกบานแช่มชื่นไอ้น้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวมันจะได้หมดไปสักทีเพราะฉะนั้นบุญเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ยังไม่ทอดเลยเพราะฉะนั้นบุญเกิดขึ้นแล้วชาวสวรรค์เขาโจทย์กันแล้วก็หึมกันไปเลยกระถินกองเขาก็กระหึ่มละปีที่แล้ว 5,000 กองก็กระหึ่มไปละปีนี้จะ 30,000 กองเนี่ยมันกระหึ่มกันแค่ไหนเออไปคำนวณเอาใครที่ถวายแล้วบุญก็เกิดขึ้นเต็มที่แล้วก็เกิดไปเรื่อยๆใครที่เตรียมจะถวายบุญก็ทยอยกันไปแต่ผู้ถวายแล้วจะได้บุญมากกว่าเต็มที่ในช่วงนี้ถวายแล้วปลื้มบุญก็ยิ่งทับทวีเข้าไปอีกคือเพิ่มเติมจากเดิมต่อๆกันไปเลยดวงบุญต่อๆกันเหมือนสายแห่งบุญดวงบุญนะมันเป็นดวงนะต่อกันเป็นสายอย่างกับลูกประคำอย่างนั้นนะเพราะน้ำก็เหมือนกันน้ำในแม่น้ำน่ะจริงๆมันก็มาจากฝนแล้วมันต่อกันมาเป็นเม็ดนั่นแหละจริงๆน้ำในแม่น้ำมันก็ต่อกันเป็นเม็ดอยู่แต่ว่ามันเป็นเม็ดละเอียดเราไม่เห็นรอยต่อมันตาของเรามันมีธาตุดินเป็นหลักมันเลยไม่เห็นรอยต่อแต่ว่าเทวดาเขาเห็นเลยมันเป็นเม็ดต่อกันเพราะฉะนั้นเวลากรวดน้ำให้นะแหมบุญเห็นเป็นสายอ๋อสายบุญ
ก็บุญ

0: มันเป็นดวงดวงเป็นเม็ดเม็ดน่ะเขาเห็นน่ะเขาโมทนาเขาก็เลยยิ่งปลื้มก็เป็นอย่างนี้คือเพิ่มเติมจากเดิมต่อๆกันไปเลยดวงบุญต่อๆกันเหมือนสายแห่งบุญใสบริสุทธิ์เป็นสายสมบัติเชื่อมมาติดตรงกลางสว่างสวยการที่เราทุ่มเทสร้างบุญกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคใดๆในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยทั้งทำด้วยตนเองและทำหน้าที่ผู้นำบุญบุญยิ่งเกิดขึ้นทับทวีเวลาสมบัติใหญ่เกิดขึ้นมาเราจะคาดไม่ถึงเลยว่าโอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้เชียวเหรอ
1: สาธุ
0: รูปสมบัติเกิดขึ้นก็คาดไม่ถึงโอ้โหมันสวยอย่างนี้เชียวเหรอ
1: สาธุ
0: ทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นก็คาดไม่ถึงว่าสมบัติใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
1: สาธุ
0: คุณสมบัติเกิดขึ้นก็คาดไม่ถึงลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานเกิดขึ้นก็คาดไม่ถึงจ้า
1: สาธุ
0: วิมานสมบัติเกิดขึ้นในสุคติโลกสวรรค์เราก็คาดไม่ถึง
1: สาธุ
0: ว่าทำไมจึงมีผลอะไรขนาดนั้นนึกแล้วชื่นอกชื่นใจไม่อายเทวดาไหนเลย
1: สาธุ
0: ในเมืองมนุษย์เราอาจจะปกปิดบางสิ่งได้รวยอาจจะทำเป็นไม่รวยได้ไม่รวยอาจจะสร้างภาพให้รวยได้ทำไมล่ะ

0: ป็นคนดีตั้งใจที่จะทำความดีอย่างเต็มกำลังที่จะให้สมบูรณ์ที่สุดทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเพราะฉะนั้นทำกันต่อไปนะลูกนะ
1: สาธุ
0: โดยเฉพาะเราตั้งเป้า 30,000 วัตต์ 30,000 มาเสียงคลื่นมือมันเป็นคลื่นไปเลย

นั่นแหละเพราะฉะนั้นนะกฐินสามหมื่นวันปีนี้ให้ได้บุญเยอะๆอยู่เป็นมนุษย์ก็ให้อายุวันโนสุขังพลังถึงคราวลาโลกก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายชัดๆใสๆเห็นวิมานตัวเองตั้งแต่ยังอยู่ในพื้นมนุษย์แล้วก็เตรียมทุกอย่างให้เต็มปลื้มอะไรที่ขาดในวิมานตัวเองก็ไปดูไปตรวจได้ชัดๆแล้วไปทำให้สมบูรณ์แล้วก็ไปพบกันอีกทีดุสิตบุรีกับหลวงปู่ครูแม่ยายคุณยายอาจารย์พร้อมหน้า

เพิ่งไปถวายสังฆทาน323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเมื่อวันเสาร์เมื่อวานนี้เอาบุญมาฝากพวกเราทุกคนจ้ะ

0: ครับ
1: อยากดูจริงหรือเปล่า
0: จริงครับ
1: เคยเห็นกันหรือเปล่า
0: อดีตไม่เคยเห็นครับ
1: วันนี้จะมี3เวอร์ชันด้วยกันอดีตว่าสมัยหลวงปู่บรรลุธรรมที่โบสถ์วัดบางคูเวียงน่ะหน้าตาเป็นยังไงแล้วตอนกำลังบูรณะใหม่ที่หลวงพ่อท่านสั่งให้ทีมงานไปบูรณะ
0: ครับ
1: เป็นยังไง
0: ครับ
1: แล้วหลังจากบูรณะแล้วเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: พวกเราจะได้เห็นภาพที่หาดูได้ยาก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเลยต้องเช็คเรตติ้งหน่อยว่าอยากดูจริงหรือเปล่าเนี่ย
0: อยากดูจริงครับ
1: เพราะภาพนี้กว่าจะหามาได้นี่มันสิยากเด้อเดี๋ยวขอ

0: ทรุดโทรมมากเลยแล้วเวลาน้ำท่วมมันเข้าไปหมดเลยแล้วเราจะเห็นได้นี่มือจับของบานประตูโบสถ์สวยไหม
1: สวยครับ
0: เนี่ยโบราณของโบราณเป็นแบบนี้เนาะไม้ยังเป็นแผ่นอยู่เลยคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าที่หน้าวิหารเนี่ยจะมีคนมาสร้างเจดีย์เยอะแยะเลย
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เราจะเห็นนี่เห็นนะชี้ให้ดูนะอ
1: ัน
0: นี้นี่เป็นเจดีย์ของเจ้าอดีตเจ้าวาด
1: ครับ
0: พวกเนี้ยจะเห็นอยู่เนี่ยนะแล้วอันนี้เป็นของชาวบ้านเยอะแยะไปหมดเลยซ้ายขวาเนี่ยแล้วก็นี่ภายในวัดภายในโบสถ
1: ์ในโบสถ
0: ์ภายในโบสถ์เนาะนี่รูปหลวงปู
1: ่
0: ตอนนี้กำลังดังรูปนี้มีใครมีเก็บไว้ไหม
1: เก็บไว้อยู
0: ่ไฟไหม้ที่ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท
1: ครับ
0: หนังสือก็ไหม้กระดาษก็ไหม้ผ้าจีวรไหม้หมดแต่รูปหลวงปู่ไม่ไหม้ไฟเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเลยของหลวงปู่เมื่อก่อนก็มีอยู่ที่หนึ่งนะหลวงนาคเคยเจออยู่แถวพัทยาหรือชลบุรีแถวๆนั้นแล้วอยู่ห้องพักแล้วก็ไฟไหม้ในห้องไหม้หมดเลยก็เหลือแต่รูปหลวงปู่ชูบังตั้งได้ไหนใครยังมีเหลืออยู่บ้างใครยังเก็บไว้ใครไม่อยากได้เอามาตอนนี้ดังมากแล้วเราจะเห็นมีพระเยอะเลยเนาะโอ้โหเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยแล้วดูฐานชุกชีอยู่ตรงนี้นี่พระประธานที่หลวงปู่ไปอธิษฐานตอนนั่งสมาธิเห็นไหมในสมัยอยุธยาเลยเนี่ยเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาสุโขทัยตรงนี้แล้วนี่ฐานชุกชีมันมีเรื่องเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยเราเห็นหน้าต่างไหมเราจะเห็นหน้าต่างนะนี่สลักของแบบโบราณเลยนะ
1: oh.
0: เวลาบานประตูหน้าต่างอันนี้บานหน้าต่างพอปิดมาปั๊บจะมาชนวงกบตรงนี้แล้วไม้เนี่ยเขาจะยกขึ้นมันมีรูเสียบอยู่ตรงนี้พอปิดปั๊บเขาก็เอาตัวนี้เสียบลงไปเหมือนเดิมก็เป็นกลอนไปในตัวโบราณก็ทำกันแบบนี้นะอันนี้นี่มาทีหลังไฟฟ้าเนี่ยแล้วเราจะเห็นผนังอะผนังตรงนี้เมื่อก่อนจะมีลายจิตรกรรมฝาผนังแต่ว่ามันเกิดการซึมของนั่นขึ้นมาทำให้ต้องฉาบปูนใหม่ภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยเสียหมดเลยเข้าเลยทาสีทับไปเลยเสียดายอันนี้ก็คือซุ้มประตูด้านข้างด้านข้างแล้วก็จะมีอันนี้ตัววิหารก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะดีแต่ว่าแยกแล้วก็มีไม้ต้นไม้มาขึ้นไม้เถามาขึ้นเห็นไหมก็สวยนะซุ้มทางด้านนี้สวยแล้วก็อันนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีเจดีย์อะไรเยอะแยะเละละไปหมดเลยเห็นไหมอันนี้ของเก่านะแล้วเราก็เห็นว่ามันไม่เป็นระเบียบมันรกไม่เป็นแถวเป็นแนวแล้วมันเยอะเกินไปปกติเจดีย์พวกนี้นี่เนี่ยเขาจะสร้างไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระหลานตาธาตุหรือของพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าคนธรรมดานี่เขาไม่ใส่กันหรอกเนาะนี่เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าใส่กันหมดเลยเนาะแต่ว่าก็ยังมีของเจ้าวาดองค์ก่อนเหลืออยู่นะอันนี้บันไดขึ้นโบสถ์เห็นไหมมันโทรมขนาดนี้มันซุดด้วยแล้วดูพื้นทางนี้นะเป็นพื้นนิ่อ่อนนะพื้นนิ่อ่อนโบราณ นี่เป็นกระเบื้องโชว์ขึ้นมาแล้วนี่จะเห็นหน้าโบสถ์จะมีกระเบื้องแบบโบราณมากเลยเดี๋ยวนี้หาไม่ได้ละแล้วก็บัวรอบโบสถ์ผุพังหมดเลยเนี่ยสมัยหลวงปู่เป็นแบบนี้นี่หน้าบันสมัยหลวงปู่นะมีช้างอยู่ที่หน้าบันด้วยรูปช้างเนี่ยครึ่งตัวลายโบราณสวยมากนะนี่เราจะเห็นเลยนี่โบราณแล้วไม้ทั้งนี้เราเห็นในรูปนี้ก็ยังดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันผุโดนน้ำโดนอะไรตอนนี้ผุหมดเลยแล้วของก็ลักโยงสายไฟมาละเกะ

0: ละกะไม่น่าดูนี่ใบเสมาสมัยอยุธยานู่นใบเสมาตรงนี้ยังดีอยู่เลยนะเนื่องจากทำจากหินทั้งเนี้ยสวยไหม
1: สวยครับ
0: อุ้ยหมดแล้วเดี๋ยวคราวนี้หลวงพ่อท่านก็ให้ไปบูรณะท่านก็ให้ไปบูรณะตอนจะบูรณะนี่โอ้โหตรงขั้นตอนนี้ก็ยากเหมือนกันนะคือเราจะเห็นนะข้างกำแพงแก้วมีห่วงซุ้ยด้วยไม่รู้มาตั้งห่วงซุ้ยที่นี่ได้ยังไงมีอยู่สองห่วงซุ้ยหรือสามห่วงซุ้ยราวๆเนี่ยต้องไปขอลูกหลานเขาบอกว่าขอย้ายได้ไหมอะไรแต่เขาก็ไม่ได้มาไหว้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คือรุ่นหลังๆนั่นเนี่ยลูกหลานหลังๆก็ไม่รู้จักละก็เลยบอกอนุญาตเราก็เลยจัดการลื้อแล้วเจดีย์ที่เละอยู่หน้าโบสถ์น่ะต้องไปขอลูกหลานเขาบอกขอมาทำใหม่ได้ไหมให้เป็นระเบียบให้เรียบร้อยต้องไปขอทีละลายปรากฏว่าทุกคนยอมหมดเพื่อที่จะทำให้โบสถ์อันนี้โบสถ์เก่าเนี่ยสวยงามแล้วเราจะย้ายไปแล้วเราจะทำให้เป็นอย่างดีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็เลยมาสร้างตรงนี้ขึ้นมาเป็นคอนโดเห็นไหมเห็นคอนโดนี้ไหมที่เป็นคอนโดเพราะมีหลายชั้นแต่ละชั้นแต่ละช่องนี่บรรจุอัฐิที่เราย้ายมาแล้วแล้วข้างล่างนี่นะเป็นแท่นอาสนะให้พระมานั่งแล้วก็สามารถบำเพ็ญกุศลได้ด้วยนะแล้วก็ญาติโยมมานั่งทางนี้ทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษอันนี้คอนโดอยู่ด้านหลังโบสถ์แล้วตอนนี้ก็เป็นแบบนี้สวยไหม
1: สวยครับ
0: ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะบูรณะเจดีย์เล็กๆน้อยๆย้ายไปหมดแล้วก็อันนี้จะเห็นว่าเสร็จแล้วนั่งร้านยังคงเหลืออยู่นิดนึงแต่ตอนระหว่างบูรณะสิอันนี้ในโบสถ์ตอนบูรณะในโบสถ์นี่นะเนื่องจากเป็นโบสถ์เก่าแล้วเราจะต้องทำไม่ให้โบสถ์ทรุดจะทำยังไง
1: ครับ
0: เราตอกเสาเข็มลงไปเนี่ย20เมตร21เมตร22เมตร
1: คร
0: ับ เพื่อให้ไปถึงชั้นทรายชั้นแรกก็ลึกพอๆกับโบสถ์ของเราสมัยใหม่นี่แหละแต่ว่าเราจะใช้ปั้นจันทร์ไปตอกตึ้งภายในโบสถ์ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นี่อยู่ในโบสถ์นะตอกไม่ได้เราจะตอกทางด้านนี้ต้องใช้วิธีกดเอาใช้ไฮโดรลิกกดมันไม่มีการตอกแล้วตอกขนาบกำแพงด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้เพื่อที่จะหล่อคานแล้วก็ทำคานตัวเนี้ยเสริมไปให้ตัวกำแพงนั่งอยู่บนเสาเข็มของเราซึ่งอันนี้แปลว่าไม่สุดแล้วล่ะเรามั่นใจแล้วเราจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นอิฐนะโบราณนะเวลาน้ำมันขึ้นมามันค่อยซึมขึ้นมาตามอิฐทางภาษาช่างเขาเรียกแคปพิลลารีนะการดูดซึมขึ้นมาเลยผนังฉาภาพจิตรกรรมฝาผนังมันจึงเสียหายผนังที่ฉาบเอาไว้มันก็บวมมาผุปูนี่ฉาบมันผุได้นะถ้าเจอน้ำอยู่ข้างในคราวนี้เนี่ยเสาเข็มเรากดไปละนี่กดไปแล้วนะนี่กดไปละ21เมตร20เมตรแล้วแต่บางทีก็22เมตรเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องกดด้วยแล้วเราก็ทำเห็นนะแล้วระหว่างที่เราทำไปขุดตรงเนี้ยมันมีน้ำซึมมาเราต้องคอยสูบน้ำทิ้งตลอดเวลาแล้วตอนนี้กำลังเจาะกำแพงนะเจาะข้างล่างใช้ไฮโดรลิกทั้งหมดเลยเจาะไปเพื่อจะทำคานเอาเข้าไปหามไปหามกำแพงไม่ให้มันสุดนะตรงนี้จะเห็นไหมเสาเข็มทีละท่อนหนึ่งยาว1เมตรแล้วมันมีรูอยู่รูตัวนี้นี่เราจะใช้เหล็กตัวเชื่อมพอเรากดลงไปแล้วเนี่ยเราก็กรอกปูนแล้วก็ใส่ตัวเชื่อมเอาไว้แล้วก็เอาไอท่อนใหม่มาสวมตรงนี้มันเป็นแค่เป็นเดือยแบบนั้นนึกออกนะ
1: ครับ
0: พยายามสร้างจินตนาการตามไปเรื่อยเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ถ่ายไว้หมด

0: เสร็จแล้วเราก็ทำทีละท่อนทีละท่อนไปจนถึงชั้นทรายชั้นแรกเนี่ยกดไม่ลงละตัวนี้คืออะไรคือน้ำหนักที่จะมากดกดเสาเข็มนี่แหละเราใช้ระบบไฮดรอลิกกดเข้าไปเป็นตัวน้ำหนักนั้นไม่ได้ใช้อะไรหรอกใช้มาเป็นตัวกดเสาเข็มนี้เท่านั้นเองเนี่ยแล้วเรามาถึงคานกำแพงโบสถ์อยู่ทางนี้พื้นหมดแล้วนี่ซุ้มประตูหมดแล้วเอามาอันนี้กำแพงแก้วระบุรณะแล้วเห็นไหมตัวนี้เสาเข็มที่เราเห็นอยู่นั่นคือลานทั้งหมดเลยรอบโบสถ์รอบโบสถ์บนอะรอบโบสถ์เนี่ยกดเสาเข็มไปทุกระยะเลยประมาณ2เมตรมั้งเมตรครึ่งหรือ2เมตรราวๆนี้เนี่ยกดไปทั่วเลยทั้งบริเวณเลยเพื่อที่พื้นในโบสถ์พื้นระเบียงโบสถ์ก็ไม่ให้สุดด้วยตอนนี้เราเริ่มจับอันนี้ของใหม่นะทำใหม่ขึ้นมาเราจะเห็นนั่งร้านอันนี้ซุ้มเขาเรียกวิหารเขาเรียกอะไรนะวิหารเล็กๆที่อยู่สี่มุมนะนี่ก็เราก็บูรณะไปด้วยอันนี้ก็คือวิธีการกดเสาเข็มตัวนี้เป็นตัวไฮดรอลิกนะกดลงไปมันจะไม่สะเทือนแต่ว่าเสาเข็มมันลงไปได้นะทีละท่อนท่อน1เมตร1เมตรแบบเนี้ยนี่เป็นสายไฮดรอลิกกดลงไปนะอันนี้เป็นไอ้แท่งปูนเมื่อกี้เนี่ยที่ให้เราดูมันมีน้ำหนักเป็นตัวเพิ่มน้ำหนักให้ไม่งั้นกดทางนี้ไอ้ตัวนี้มันจะกระเดิดต้องเอาหินหนักๆอ่ะกดเอาไว้อันนี้เป็นเทคนิคการซ่อมแซมสันนิษฐานเข็ม21เมตรต้นหนึ่งก็21ท่อนเนี่ยเราใช้ไปไม่รู้เท่าไหร่ละไปไม่หมดเลยแต่ละท่อนนั้นไม่มีปั้นจันทร์แต่เราจะเห็นโบสถ์นั้นเนี่ยมีใบเสมาอยู่แล้วพื้นนี่เราบูรณะใหม่หมดเลยนี่ตัววิหาร4 มุมของโบสถ์ที่พูดโบสถ์นี่คือวัดโบสถ์บนของที่หลวงปู่ไปเห็นไปเข้าถึงธรรมนะอันนี้เราไปรื้อใหม่หมดเห็นไหมตั้งนั่งร้านขึ้นมารื้อใหม่หมดหลังคาสังกะสีนี่เราเอาไว้สำหรับทำงานนะไม่ใช่ของจริงเพราะของจริงนี่จะ เป็นกระเบื้องโบราณแล้วเราจะเห็นได้ว่าทางด้านนี้รื้อไม้ที่ผุมาเปลี่ยนหาไม้ใหม่ดีๆใส่เข้าไปแทนอันนี้ด้านหน้าโบสถ์นี่ลูกตุ่มสำหรับกดวิหารคดก็ซ่อมไปบูรณะไปเนาะแล้วทำไมน้ำมันซึมขึ้นมาได้เพราะมันมีรูพุนเวลาน้ำมันฉ่ำๆแล้วมันซึมขึ้นมาวิธีที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันซึมคือเขาจะเซาะความจริงรูปนี้มันต้องนอนนะกลับได้ไม่รู้เนาะโรเตททั้งนี้เดียวใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราจะใช้เลื่อยตัดเข้าไปแล้วฝังแผ่นสเตเลตเอาไว้งั้นเวลาน้ำมันซึมมาจากข้างล่างนะซึมมาเจอแผ่นสเตเลตมันก็ไปไม่รอดละระหว่างแผ่นนี้มันจะมีซึมมาทั้งนั้นนี่พอซึมมาเจออีกแล้วเจอเป็นระยะเป็นสลับฟันปลาแบบนี้เพราะงั้นน้ำมันจะไม่ขึ้นไปข้างบนเลยมันโดนแผ่นสแกนเลยหวังสลับไปแบบนี้เรื่อยๆนะเพื่อป้องกันการซึมน้ำใต้ดินอันนี้ด้านหลังโบสถ์ก็เป็นเหมือนกันซุ้มทำเหมือนกันเลยนี่กำลังทำวิหารคดช่างพวกนี้ต้องเป็นช่างเฉพาะนะบูรณะโบราณสถานโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ช่างก่อสร้างทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่ช่างเถอะทำแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นช่างเก่งๆเนี่ยเริ่มทำแล้วเห็นไหมความสวยงามเริ่มมาแล้วนี่แทบจำเข้าโครงเดิมไม่ได้เลยเนาะนี่ช่อฟ้าอยู่ทางนี้ยังไม่ได้ยกขึ้นหน้าบานนี่ทำแบบโบราณเนี่ยเวียอะไรวิหารมุกสี่มุมเนี่ยก็เริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยเพื่อเร่งให้เสร็จงานเดี๋ยวเราจะเห็นทุกคนทำกันอย่างเต็มที่เลยนี่ด้านข้างฮวงซุยหายไปแล้วนะเมื่อก่อนฮวงซุยมันอยู่แถวๆนี้2-3หลุม แล้วเนี่ยกระเบื้องนี่เป็นกระเบื้องเกล็ดแล้วนะต่อไปฝนจะไม่ลงนะช่อฟ้าข้างบนสุดอันนี้นี่ตั้งไปก่อนยังไม่ได้ยกตอนทำพิธียกช่อฟ้าจะยกช่อนี้ช่อเดียวแต่ที่อื่นก็ตั้งไปก่อนแล้วแล้วกระเบื้องไปหาแบบกระเบื้องโบราณต้องเป็นคนที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะเลยตอนนั้นก็ได้อาจารย์วิจิตที่มาออกแบบภายในของพระธรรมธรรมกายเจดีกับที่วิหารหลวงปู่มาช่วยกันมาช่วยคุมด้วยอาจารย์วิจิตท่านเป็นอาจารย์ของคณะศิลปากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วในช่างศิลปากรที่คุมเขตนี้นี่นะเราจะไปบูรณะไม่ได้ต้องขออนุญาตเขาเพราะเป็นโบราณสถานอายุ 2-300 ปี200กว่าปีพวกนี้ก็จะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์วิจิตก็เลยทำให้เขามาให้คำแนะนำบอกโอ้ระดับอาจารย์มาเองนี่ของเขายอมรับนะอันนี้วิหารมุกสี่มุมที่ตั้งเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นภาพงานก่อสร้างระหว่างก่อสร้างอันนี้น้ำหนักน้ำหนักเนี่ยยกขึ้นมาเลยนะไม่สุดยกขึ้นมาเลยนี่น้ำหนักก่อนที่ใช้เดริกแจ็คขึ้นไปเนี่ยขานเริ่มทำแล้วเห็นไหมขานใส่ไปแล้วสอดไปแล้วสอดไปแล้วจะไม่ให้มันสุดเลยเนี่ยแบบนี้นี่คงจะภายในวิหารสี่มุมอ่ะนี่ช่างก็ทำจับเฟี้ยมไปทำไปเป็นช่างเฉพาะเนี่ยเราจะเห็นเลยนะใส่ไปแบบนี้เลยเนี่ยแล้วเราจะเห็นเหล็กตรงนี้โผล่มาเห็นเหล็กโผล่มาเนี่ยนี่คือการต่อเชื่อมระหว่างท่อนต่อท่อนแต่นี่คงจะเป็นท่อนสุดท้ายแล้วนะเนี่ยนี่ถ้าไม่บอกนะเรารู้ไหมเนี่ยเขาทำกันยังไงนี่กระเบื้องที่หน้าบอร์ดที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยลายแบบนี้หลวงนะเคยเห็นนะแต่โบราณมากเลยตอนหลังไม่เห็นพวกเราเคยเห็นไหมบ้านเก่าๆพื้นบ้านเก่าจะมีแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วสวยเนาะนี่วิหารมุกสี่มุมเราใช้ไม้เนื้อแข็งเข้าไปแทนไม้แดงไม้อะไรพวกนี้ไปทำเสริมยกขึ้นมานี่กระเบื้องหลังคาแล้วที่เอาตอนนั้นแบงค์ธนบัตรใบละร้อยหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะมาที่ไม่ดูแผ่นใหญ่แค่เนี้ยแต่ว่าไม่ได้เอามาทำปิดอะไรแบบนี้คงไม่ใช่เนาะเอามาให้ดูขนาดเท่านั้นเองว่าใหญ่ขนาดนี้ใหญ่กว่าแบงค์ร้อยนิดนึงอันนี้ของเก่าอันนี้เป็นของใหม่ที่เอามาเปรียบเทียบดูให้เหมือนเดิมนี่ของเก่านี่ของใหม่ที่เราไปหามาใช้กระเบื้องนี่ก็เหมือนกันที่อยู่หน้าโบสถ์ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยสึกหรอสภาพหมดสภาพละก็มาเทียบให้ดูอันนี้แบงค์20เพราะเมื่อกี้มันหลังกระเบื้องราคาโบสถ์ก็ต้องแบงค์100ถ้าเดี๋ยวนี้มีแบงค์พันคงต้องแบงค์พันอันนี้กระเบื้องราคาถูกหน่อยก็แบงค์20มาเทียบเนาะไปไหนล่ะหมดละคราวนี้มาดูปัจจุบันหลังจากบูรณะแล้วเป็นยังไงบ้างสวยไหม
1: ครับ
0: กำแพงแก้วเมื่อกี้ที่เราเห็นสภาพน่ะอันนี้ที่มีต้นโพขึ้นน่ะนึกออกไหมนี่กุฏิสี่มุมวิหารเขาเรียกวิหารคดหรืออะไรเนี่ยสี่มุมตอนนี้ทำใหม่แล้วให้คนเฝ้าโบสถ์คอยทำความสะอาดโบสถ์เก็บของที่จะมาใช้ในโบสถ์เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้วิหารคดเราทำขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะทำประวัติของหลวงปู่ไว้ในเรียงรายรอบแล้วก็ประกอบพิธีจะมีแบบให้เห็นประวัติมีภาพอะไรแบบนี้ตามโครงการนะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงยังไม่ได้กลับไปดูแล้วในวิหารคดอันนี้นี่นะตอนที่เราทำกำแพงบูรณะเนี่ยไปแล้วนี่นะปรากฏว่ายังมีกำแพงแก้วอยู่ข้างล่างอีกชั้นหนึ่ง

0: คล้ายๆว่ามันเคยบูรณะมาแล้วชั้นหนึ่งแล้วมีการซุดลงไปเป็นร่วม2เมตรเนาะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นใหม่ไหมแล้วก็ยังผุแบบที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นชุดที่เราทำขึ้นมาใหม่แล้วนะคราวนี้ไม่ซุดแล้ว21เมตรเข็ม21เมตรไม่ซุดแล้วอันนี้ของใหม่หมดเลยเนาะเราทำเรียนแบบของเดิมหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างทำเหมือนเดิมหมดรักษาสถาปัตยกรรมของเดิมด้วยวัสดุสมัยใหม่นะเดี๋ยวทั้งหลายเออเนี่ยแล้วเรามากรอบวิหารหลวงปู่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เห็นไหมพอเราเจดีย์เล็กๆน้อยที่บรรจุอัฐิอะไรต่ออะไรออกไปเยอะเคลียร์แล้วโล่งตอนนี้สวยสะอาดสะอ้านเลยแล้วก็ตอนนั้นก็เราเรียกว่าทุดงตอนนี้เราเรียกธรรมญาตรานะมาประกอบพิธีที่นี่อันนี้เป็นโบสถ์ใหม่โบสถ์ที่ทำตรงนี้มีแถมอีกนิดหนึ่งว่าตอนที่เราทำลือวิหารนั่นอ่ะบนฝ้าเพดานโบสถ์เก็บพระเครื่ององค์เล็กๆอยู่บนเพดานแล้วก็มีพระรูปหนึ่งที่อยู่ที่วัดโบสถ์โบนั่นอ่ะท่านเก็บเอาไว้แล้วตอนนี้ไม่รู้ไปไหนก็อันนี้แล้วก็กระเบื้องภายในโบสถ์ที่เราเห็นเป็นกระเบื้องจีนโบราณเก่าๆเป็นหินอ่อนไม่ใช่กระเบื้องนะเป็นหินอ่อนโบราณแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่วิหารหลวงปู่ตรงรอบสระน้ําในวิหารหลวงปู่นะเป็นสีเทาๆหินอ่อนอันนั้นนะให้รู้ว่าไปกราบได้เลยว่าหลวงปู่เคยมานั่งที่นี่นั่งทับแผ่นนี้แล้วก็ได้เข้าถึงธรรมที่ตรงนี้อนุญาตให้ไปกราบเลยนะถ้าวิหารเปิดแล้วก็แทนฐานทุกขชีหลวงหน้าเลยลืมเล่าไปฐานชุกชีที่มีพระประธานเยอะๆนึกออกไหมเราก็กดนะกดเสาเข็มแล้วสอดเอาคานะแบกเอาไว้ไม่ให้ฐานชุกชีนะสุดทำแบบเดียวกันเลยแต่แบกทั้งฐานเลยไปตั้งอยู่ข้างนอกอยู่ที่ระเบียงด้านหลังสอดไปแบบนี้เพราะฉะนั้นฐานชุกชีต่อไปก็จะไม่สุดอันนี้นี่เป็นวิธีการบูรณะของโบราณนะซึ่งในสมัยใหม่จะไม่มีแบบนี้หรอกเนาะนี่สวยไหม
1: สวยครับ
0: นี่หลวงปู่เข้าถึงธรรมที่หลังนี้นะอันนี้วัดที่นี่โบสถ์ใหม่ศาลาใหม่นี่ก็ศาลาใหม่แต่ที่หลวงปู่เข้าถึงธรรมอยู่หลังนี้นะแล้วที่บอกกดแท่นอ่ะหามชุกชีอยู่ตรงนี้แล้วเรามองดูนะนี่ลำน้ำอะไรนะ

นี่เรามากอบก็คือรำลึกถึงหลวงปู่ของเรานะอันนี้เป็นศาลาที่สร้างขึ้นมาทีหลังสร้างทีหลังในสมัยเจ้าวาดองค์ก่อนนะท่านเรามีพระเราไปอยู่ช่วยท่านสร้างขึ้นมาให้ประกอบพิธีอะไร

0: ตรงนี้หลังนี้เวลาเราเดินสมัยแรกเราเดินไปธรรมญาตราเราก็ไปพักตรงนี้ก่อนที่จะเดินเข้ามาในวิหารหลวงปู่เดินเข้ามาแบบนี้ตรงนี้ก็ยังเป็นของชาวบ้านมั้งยังเป็นสวนนิดหนึ่งใช่เป็นของชาวบ้านล่ะนี่เหลืออยู่4องค์นะ4เจดีย์4 1 2 3 4เหลืออยู่แค่เนี้ยนอกนั้นย้ายขึ้นคอนโดหมดแล้วเราก็มาตักบาตรมาทำประกอบพิธีในนี้นี่อัญเชิญหลวงปู่ทองคำในร่างทองคำมาอยู่ตรงนี้โครงการธรรมญาตรานี่อันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาตอนหลังไม่นานนะเนี่ยเรามองเห็นวิหารคดนะที่อยู่รอบเนี่ยนี่วิหารหลวงปู่อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นบริเวณโดยรอบนะเราไปนั่งประกอบพิธีในนี้ได้เนี่ยอันนี้1 2 3 4 4องค์ส่วนที่เราสร้างคอนโดจะอยู่ข้างหลังอยู่ตรงนี้ต้องเดินไปอีกหน่อยนึงกว่าจะเคลียร์ได้ไม่ง่ายอันนี้ทางเข้าด้านหน้าคราวนี้เราเห็นนึกแล้วชัดนะอันนี้เป็นโรงเรียนอยู่ที่วัดบทบนเนี่ยภาพปัจจุบันจะมีเยอะหน่อยสมัยก่อนไม่ค่อยมีเนาะอันนี้ประกอบพิธีที่หน้าโบสถ์เรานั่งอยู่ตรงไหนดูกันเองนี่นะโอ้ได้หมดละเอาเก็บมาแค่นี้ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่คุณพิชัยเหล่าสิริมงคลเนี่ยท่านรวบรวมภาพมาให้หลวงน้านะขออนุโมทนาบุญด้วยกับพวกเราปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: ขออนุโมทนาพวกเราทุกคนนะที่ได้บุญได้ดูที่นี่เน
1: า
0: ะ
1: สาธุ
0: ต่อไปวิหารที่เราบูรณะเราจะอยู่ได้อีกนานเลยเราทำอย่างดีนะเอาบุญมาฝากพวกเราทุกคนจ้ะ
1: สาธุ
0: ตอนนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์ที่ควบคุมดูแลอาคารโบราณสถานทั้งหมดตั้งแต่สุพรรณบุรีอยุธยามาทั้งด้านเนี่ยเข้ามาดูการบูรณะของเราเขาชมนะบอกว่าของเราบูรณะได้เกินดีเกินกว่าที่เขาทำเองซะอีกเราก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเราทำด้วยใจบูชาทำหลวงปู่กันเ

สวัสดีค่ะผู้ชมคะเมื่อเราหลับตาเจริญสมาธิภาวนาสิ่งที่เราพบเจอเป็นเรื่องปกตินั่นก็คือความมืดนะคะแม้แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายในการก่อนที่จะได้บรรลุธรรมท่านก็ต้องประสบกับความมืดในคราวประกอบความเพียรค่ะแต่พวกเราหลายๆท่านนะคะเมื่อปฏิบัติธรรมไปได้สักระยะนึงแล้วแล้วก็เห็นแต่ความมืดไม่ได้มีประสบการณ์ใดๆเกิดขึ้นเลยก็เลยเกิดอาการอยากจะเห็นธรรมะพลอยเกิดอาการลุ้นเร่งเพ่งจ้องกดดันตัวเองค่ะกลัวว่าจะไม่เข้าถึงธรรมท่านใดที่ฟังอยู่แล้วมีอาการแบบนี้นะคะก็ขอให้ขุดรากเหง้าแห่งความกลัวที่ฝังอยู่ในสุสานของหัวใจกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่เห็นกลัวจะไม่เป็นเหมือนคนอื่นเขาขุดแล้วก็ทำลายไปให้หมดเลยนะคะเพราะในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาให้หลักวิชาสำคัญไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ

ความมืดเป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูกับการเข้าถึงธรรมเป็นความมืดที่น่ารักถ้าเรารู้จักที่จะอยู่กับความมืดความมืดก็จะเป็นเกลือเป็นสหายของเราอย่ากังวลกับการเห็นภาพหรือว่าต้องเห็นอะไรอย่างนั้นอยู่กับความมืดอย่างสบายสบายอย่างนี้ไปเรื่อยๆยิ่งมืดก็ยิ่งดึกยิ่งดึกก็ยิ่งใกล้สว่างไม่ช้าความสว่างก็จะมาเองอยู่กับความมืดด้วยใจที่สบายสบายเบิกบานแล้วก็อย่าให้มีความคิดว่ามืดอย่างนี้แล้วเมื่อไรดวงสว่างจะมาปรากฏอย่านึกคิดอย่างนี้อยู่กับความมืดด้วยใจที่นิ่งสงบให้เราคุ้นกับความมืดอย่างนั้นไปก่อนอย่าไปตีโพยตีพายว่าไม่เห็นจะได้อะไรเลยความสว่างไม่เห็นมาต้องนึกเหมือนเรานั่งเงียบๆในคืนที่มืดมิดสมมุติว่ามันเป็นเวลาตีหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่านี่คือตีหนึ่งถึงจะตีโพยตีพายอย่างไรดวงอาทิตย์ก็ไม่มาปรากฏที่เราเห็นแม้ตีสองตีสามตีสี่ตีห้าก็เช่นเดียวกันจนกว่าจะถึงเวลาอันเหมาะสมใกล้รุ่งแสงเงินแสงทองจึงจะมาปรากฏที่เราได้เห็นและแหล่งกำเนิดของแสงเงินแสงทองเป็นดวงสีแดงๆยามอรุณโนทัยจึงจะมาภายหลังถ้าเรานั่งนิ่งๆโดยไม่กังวลอะไรเหมือนนั่งในยามรัติการในคืนเดือนมืดอย่างนี้ไม่ช้าลูกจะสมหวังคือใจจะสงบไม่ทุรนทุรายมันจะหยุดนิ่งจะสว่างไปเอง

ผู้ชมคะคาถาสำเร็จที่ครูแม่ใหญ่ท่านมักจะให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาท่องกันอยู่เป็นประจำนั่นก็คือแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมนะคะและท่านก็ยังได้บอกเพิ่มเติมอีกนะคะว่าความมืดนั้นเป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูกับการเข้าถึงธรรมแต่อย่างใดอย่ากลัวอย่ากังวลอย่ากดดันถ้าเราได้ทำเราก็ทำได้ถ้าเราทำทุกวันก็จะเห็นธรรมะเร็วเข้าและถ้าเกิดว่าทำถูกวิธีก็จะเห็นธรรมะเร็วขึ้นดังนั้นเราต้องหมั่นปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของมนุษย์ทั้งหลายและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ตรัสไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้อง

ต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญในจ้าที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ประวัตินอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการ

ตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเขาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ทำให้ของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะ

แล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราและกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจับประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึง

จะอย่างหนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกโซนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะแตะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้ง

0: บาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน
1: ์ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR code รอ QR code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารเราเลือกสแกนจ่ายเลือก QR code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะวันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือน9ค่ะทางสถานีจะส่ง

0: รงภาพบรรยากาศนะคะจากหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกให้เสมือนกับว่าท่านได้มาร่วมกันในพิธีถวายพระทหารในวันนี้นะคะและตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้นะคะอยู่กับคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลและดิฉันกนกวรรณชานกีฬาค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะในขณะนี้นะคะเป็นเวลา 10:32 นเวลาในประเทศไทยค่ะกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนี้ขอให้ทำตามหลักวิชาตลอดพิธีกรรมนะคะรักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดอาราธนาพระเด็จพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านช่วยคุมบุญและขอให้ชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ก็ต้องส่งกำลังใจนะคะไปให้พี่น้องชาวน่านนิดนึงนะคะเพราะว่าก็ต้องเจอกับอุทกภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ช่วยกันนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยส่งกำลังใจแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปด้วยนะคะก่อนที่เราจะได้ไปร่วมกันในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานเช่นเคยนะคะปรับใจของเราเข้าสู่โหมดของการสร้างบารมีนะคะด้วยการรับฟังเรื่องราวดีๆนะคะของบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนในการสร้างบารมีค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวข้อคิดอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอรหันต์องค์หนึ่งค่ะมีนามว่าพระลกุณฑกภัตติยะเถระค่ะซึ่งชีวิตในสังสารวัฏของท่านเนี่ยนะคะกว่าที่ท่านจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์มีชาติหนึ่งค่ะท่านพลาดพลั้งไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะแต่ก็นับว่าท่านเนี่ยมีบุญเก่าคอยสนับสนุนอยู่ค่ะจึงได้เกิดในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระพุทธพุทธเจ้าค่ะ
1: ซึ่งเรื่องราวของพระลกุณฑกภัตติยะเถระนั้นก็มีอยู่ว่าเมื่อพระเถระเสด็จบรรลุอรหัตผลแล้วท่านก็ได้นึกถึงบุพกรรมของท่านแล้วท่านก็ได้เล่าประวัติในอดีตชาติในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้าเอาไว้ว่าครั้งนั้นเราเป็นบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มากอาศัยอยู่ในพระนครหงสาวดีวันหนึ่งเดินพักผ่อนอยู่ไปถึงสังฆารามคราวนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาได้ตรัสสรรเสริญพระสาวกผู้ประเสริฐกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีเสียงไพเราะเราได้สดับพระธรรมเทศนานั้นแล้วชอบใจจึงได้ทำสักการะแก่พระองค์และถวายบังคมพระศาสดาและปรารถนาฐานดันดอนนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสพยากรณ์ในท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ค่ะ
0: ค่ะท่านก็ตรัสพยากรณ์เอาไว้นะคะว่าในอนาคตการท่านจักได้ฐานันดรนี้สมดังที่ปรารถนาในกับที่แสนจักกับนี้พระศาสดามีพระนามว่าโคดมจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกบุตรเศรษฐีผู้นี้จะได้เป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นมีนามว่าพัทธิยะเพราะกรรมที่ทำไว้ดีนั้นแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ด้วยการอธิษฐานด้วยเราละร่างมนุษย์แล้วเนี่ยก็ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในกัปที่92จากกัปนี้พระพุทธะพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วชาตินั้นเราเกิดเป็นนกดุว่าวขาวนะคะอาศัยอยู่ในวัดของพระพุทธะพุทธเจ้าค่ะเราอยู่ที่ต้นมะม่วงใกล้พระกันตกุฎีนะคะวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จพระราชดำเนินบิณฑบาตเราจึงทำจิตให้เลื่อมใสแล้วก็ร้องด้วยเสียงอันไพเราะค่ะเราบินไปที่สวนหลวงคาบผลมะม่วงที่สุกดีมีเปลือกเหมือนทองคำมาถวายแด่พระพุทธเจ้าพระพิชิตมารทรงทราบวาระจิตของเราจึงทรงใช้บาตรรับมะม่วงนั้นเรามีจิตร่าเริงใส่บาตรแด่พระมหามุนีแล้วประนมปีกร้องด้วยเสียงอันไพเราะสนอหน้าฟังเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าค
1: ่ะมีบุญมากจริงๆนะคะขนาด
0: เราเป็นนกนะ
1: เป็นนกยังอยากที่จะสั่งสมบุญนะคะ
0: ค่ะ
1: พระเถระก็ได้กล่าวต่อไปอีกค่ะว่าเมื่อใส่บาตรแล้วเราไปนอนหลับครั้งนั้นนกเหยี่ยวผู้มีใจชั่วช้าโฉบเราเอาไปฆ่าเสียเราจุติจากอัตภาพนั้นไปเสวยมหันตสุขในสวรรค์ชั้นดุสิตในภพสุดท้ายนี้เราเกิดในสกุลเศรษฐีอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมายในพระนครสาวัตถีเราได้เห็นพระสุคตะเจ้าในเวลาเสด็จเข้าพระนครก็อัศจรรย์ใจจึงบรรพชา

0: ไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เราบูชาพระพุทธเจ้าสูงสุดด้วยเสียงอันไพเราะจึงได้ถึงความเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีเสียงไพเราะเพราะการถวายผลไม้แด่พระพุทธเจ้าเพราะอนุสรถึงพระพุทธคุณเราจึงสมบูรณ์ด้วยสามัญผลคือผลของการบวชเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วกิจในพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเห็นได้ว่านะคะบุญเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและก็ความสำเร็จทั้งปวงนะคะแม้ว่าจะไปอยู่ในภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานค่ะแต่ว่าเมื่อมีจิตที่เป็นกุศลนะคะได้ถวายผลมะม่วงแล้วก็ส่งเสียงร้องอันไพเราะนะคะถวายเป็นพุทธบูชาจึงได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่อย่างไม่มีประมาณนะคะเหมือนดังพระลกุณฑกะภัททยะเถระนั่นเองค่ะ
0: คุณผู้ชมคะและอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงอีกวันบุญใหญ่ค่ะก็คือวันธรรมชัยนั่นเองนะคะซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมค่ะวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมดังนั้นนะคะทางรายการก็อยากจะขอเชิญชวนให้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะได้ร่วมสนุกกับทางรายการซึ่งก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะได้ไปสั่งสมบุญกันต่อด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะอยากจะบอกอะไรกับหลวงพ่อนะคะอยากจะน้อมบูชาธรรมอะไรกับหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านเป็นครูผู้สอนสมาธิแล้วก็ให้ความสุขภายในกับพวกเราค่ะพร้อมกับติดแฮชแท็กด้วยนะคะว่าแฮชแท็ก58ปีวันธรรมชัยแฮชแท็กวันธรรมชัยแฮชแท็กวันแห่งชัยชนะโดยธรรมและแฮชแท็ก27สิงหาคมค่ะก็สามารถที่จะติดแฮชแท็กนะคะทั้งหมดเลยหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะมาร่วมสนุกกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับแฮชแท็กที่เรายังใช้อยู่นะคะเข้าแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารและแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานก็ยังคงอยู่นะคะใครไม่ลำบากหรือว่าเสียเวลามากนะสามารถพิมพ์ทั้งหมดลงมาได้เลยนะคะพิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถูกกติกาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะมาร่วมสนุกกันนะคะเราก็ส่งมาทางแค่2ช่องทางเท่านั้นนั่นก็คือ GBN US Live นะคะแล้วก็ทางแฟนเพจของ Facebook GBN ค่ะเอาละค่ะถึงเวลาที่เราจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีในวันพระวันนี้แล้วนะคะเราไปรับฟังเรื่องราวนะคะของการถวายสังฆทานก่อนว่ามีความสำคัญอย่างไรค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพ ราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลห้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุท

0: ามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ
0: ทุ

0: ตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ
0: ตติ

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรวิชัยเติมเศรษฐาเจริญและกรมิตรภูนสุขเติมเศรษฐาเจริญหันธรรมย

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัพปริวาลานิ
1: สัพปริวาลานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สา

0: มันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปริวาลานิ
0: สัปริวาลานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: อิตายะ
0: อิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ

0: เรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: คุณผู้ชมคะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะคะวันนี้วันพระค่ะที่หอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันกลนกยูงนะคะก็เนืองแน่นไปด้วยศรัทธาสาธุชนนะคะที่จะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันตัวเล็กตัวน้อยก็มาด้วยวันนี้นะหอบลูกจุงหลานมาค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยแล้วก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC นะคะส่งใจมายังศูนย์กลางพิธีณขณะนี้เลยแล้วก็ร่วมความปลื้มร่วมกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เป็นตัวแทนสาธุชนในการถวายพระทหารด้วยค่ะสำหรับเมนูนะคะวันนี้ค่ะขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพระทหารประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้นะคะวันนี้มีต้มมะระโครงหมูอ่อนค่ะซุปมะเขือยาวไข่ต้มปลาซาบะย่างสมุนไพรนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะผัดกระเพราเครื่องในไก่ค่ะผัดวุ้นเส้นใส่ไข่แล้วก็ของหวานเนี่ยเป็นครองแครงกะทิสดค่ะ
3: ค่ะในส่วนของเมนูพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้มีแกงอ่อมฟักพะโล้เต้าหู้อ่อนเต้าเจียวหล่นและผัดผักโขมไฟแดงค่ะ
2: นะคะเหมาะควรแก่สมณบริโภคนะคะประณีตทุกเมนูท่านใดนะคะมีฝีไม้ลายมือมีรถมือนะคะรถดีนะคะอยากจะทำพระทหารมาถวายหรือว่าอยากจะมาร่วมบุญการถวายกองบุญต่างๆมากล่าวคำถวายต่างๆเรียนเชิญได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะเดินทางมาไม่สะดวกนะคะอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เรียนเชิญร่วมบุญนะคะผ่านทางระบบออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะ

0: คะถ้าทางบัญชีก็ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชีนะคะ1521202087ค่ะก็ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายนะคะส่วนอีก2ช่องทางค่ะ donate.dkcement.org กับที่ LINE OA นะคะ LINE Official นั่นก็คือ @ธรรมกายานั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็มาร่วมสั่งสมบุญกันได้นะคะวันนี้วันพระค่ะก็ที่หอฉันคุณยายนะคะก็จะมีสาธุชนโหกันมาคึกคักเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่แพ้กันค่ะกับทางบ้านนะคะติดตามรับชมอยู่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook หรือว่า YouTube นะคะเรามาดูบรรยากาศกันนิดนึงนะคะก็จะเป็นข้อความของผู้ร่วมสนุกนะคะร่วมกติกาที่จะติดแฮชแท็กกันนะคะก็ขอสวัสดีคุณสิริพิพัฒน์นะคะบอกว่าสาธุค่ะแฮชแท็ก58ปีวันธรรมชัยขอหลวงพ่อมากด้วยล้นบุญญาธิการมากล้นด้วยบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปเจ้าค่ะนะคะมีคุณแนนเดชชัยศรีนะคะบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรร
0: ม
1: คุณสุพรรษาทองมามุนีค่ะแฮชแท็ก58ปีวันธรรมชัยลูกขอน้อมถวายบุญทุกบุญที่ได้สั่งสมมาบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชัยโยเจ้าค่ะนะคะแล้วก็มีอีกคุณสิรินทรสีคองสีนะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับพิธีกรและผู้มีบุญทั่วจักรวาลด้วยเจ้าค่ะแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานสาธุค่ะ
0: สุดยอดเลยอ่ะอันนี้จากอะไรอ่ะ
1: Facebook Facebook ถูกต้องตามกติกาค่ะ
0: นะมีผู้ร่วมสนุกเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะมาที่ YouTube บ้างนะคะ YouTube นี่มาดูเลยใครเข้ากติกาของเราบ้างเนี่ยนะคะมาเลยคุณทิพย์วิมลท่านแรกเลยนะคะบอกว่าสาธุแล้วก็แฮชแท็กมาด้วยเข้าพรรษาแฮชแท็กวันธรรมชัยค่ะสุดยอดค่ะนะคะแล้วก็มาอีกท่านนึงนะคะคุณเพ็ญศรีค่ะคุณเพ็ญศรีอนุโมทกราบอนุโมทนาบุญนะคะถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทุกท่านแล้วก็แฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมนะคะ
1: ถึง
0: วีน่ารักมากเลยอ่ะเก่งจังเลยทุกคนเลยนะคะคุณ OMG ก็มาแล้วก็น้อมกราบอนุโมทนาบุญทุกท่านนะคะคุณทัศนาวงคุณทัศนาวงนะคะบอกว่าอนุโมทนาบุญค่ะนะคะวันนี้วันพระคุณฟ้าใหม่ใจใสๆบอกมานะคะว่าวันนี้วันพระใช่แล้วค่ะมาทำบุญร่วมกันนะคะทางคุณสิริคุณสิริธรนะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญพิธีกรผู้มีบุญทั่วจักรวาลนะคะแล้วก็แฮชแท็กมาเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานโอ้ครบเลยนะคะคุณมาอีกนะมีไหม Facebook มีอีกไหมนี่กำลังหาคนที่ติดแฮชแท็กมานะ คุณแอดดี้คุณแอดดี้คนหนึ่งคุณแอดดี้นะบอกว่าน้องกราบอนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กมาด้วยว่าแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมค่ะโอ้ยสาธุสาธุทุกท่านเลย
1: ทางนี้ก็มีคุณคณิษฐานะคะบอกว่าอนุโมทนาบุญค่ะแฮชแท็กเข้าพรรษานะคะและนอกจากนี้นะคะก็มีแฮชแท็กเพิ่มเติมแฮชแท็กวันธรรมชัยม
0: ี
1: ใกล้แล้วนะคะสัปดาห์หน้ามีแล้วก็มาในสร้างกระแสแห่งการทำความดีกันนะคะรวมถึงบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยนะคะผู้ที่เป็นครูสอนสมาธิให้กับพวกเรานะคะจะทำอะไรบูชาธรรมท่านปวารณามาเลยนะคะจะนั่งสมาธิวันละ2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะหรือว่าสวดธรรมจักรนะคะหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่จะเป็นความดีบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยนะคะ27สิงหาคมค่ะพร้อมที่สำคัญพร้อมติดแฮชแท็กนะคะ4แฮชแท็กของเราเลยนะคะแฮชแท็ก
0: ทวนหน่อยทวนหน่อย
1: ค่ะได้ค่ะก็มีแฮชแท็กนะคะเดี๋ยวขอนิดนึงนะคะ
0: 58ปี
1: ก่อน58ปีวันธรรมชัยแฮชแท็กวันธรรมชัยค่
0: ะ
1: แฮชแท็กแฮชแท็กวันแห่งชัยชนะโดยธรรมนะคะแล้วก็แฮชแท็ก27สิงหาคมตามนี้เลย
0: แคปเจอร์ไว
1: ้ทำแฮชแท็กนะคะแล้วก็เซฟในโน้ตไว้เลยพอเวลาเราพิมพ์คอมเมนต์เสร็จก๊อปปี้วางได้เลยนะคะ
0: ค่ะหรือว่ายังไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยคุ้นเคยก็พิมพ์ทีละอันก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาที่เราใส่เครื่องหมายชาร์ปหรือที่เรียกว่าแฮชแท็กเนี่ยนะคะต้องพิมพ์ข้อความติดกับเครื่องหมายนั้นเลยนะคะมันก็จะกลายเป็นหมวดหมู่ที่มันจะขึ้นในการค้นหาในทุกๆครั้งด้วยค่ะ
1: ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะและในขณะที่คณะสงฆ์นั้นกำลังฉันภัตตาหารอยู่นะคะเราก็จะได้รับฟังรายการธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อเป็นข้อคิดข้อธรรมเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและสร้างบารมีเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ

การเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนั่นคือการเดินเข้าไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานทางที่จะเดินเข้าไปถึงได้ก็มีเพียงทางเดียวคือทางสายกลางภายในเข้ากลางของกลางไปเรื่อยๆไม่มีถอนถอยกันเลยทำกันอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเดินตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตเกิดมาทำไมมีอะไรน่ะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงแล้วก็จะได้มุ่งไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งธรรมสามารถปลดเปลื้องพันธนาการของชีวิตเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเยี่ยงพระอริยเจ้าทั้งหลายมีวาระแห่งภาษิตที่ปรากฏอยู่ในอัตถเจลกะเถราประทานความว่าเรานับเป็นคนเข็นใจสมควรจะได้รับความการุณอย่างยิ่งได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามติสสะครั้นถวายผ้าครึ่งท่อนนั้นแล้วได้บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกับหนึ่งและเราได้ทำกุศลในกับทั้งหลายที่เหลือในกับที่92แต่กับนี้เนี่ยเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายผ้าเพียงครึ่งท่อนเท่านั้นพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เราทั้งหลาย

องค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาที่สมบูรณ์พร้อมในทุกๆเรื่องทรงเป็นเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสากลโลกทรงมีพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดบุคคลใดที่ได้เกิดมาพบพระพุทธองค์นับว่าเป็นความโชคดีอย่างมหาศาลไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานดังความโชคดีของพระอรหันต์องค์นี้ซึ่งท่านมีนามว่าพระอัฏฐเจลกเถระในอดีตท่านได้บำเพ็ญบุญกุศลในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาพอสมควรแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในภพชาตินั้นๆถึงกระนั้นก็ตามท่านก็ยังมีหัวใจที่มุ่งตรงต่อพระนิพพานบุญที่ท่านได้สั่งสมเอาไว้ได้ตามส่งผลมาทุกภพทุกชาติคอยประคับประคองให้ชีวิตเข้าถึงความสุขพอสมควรในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดในภพชาตินั้นๆจนกระทั่งมาถึงสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะซึ่งช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่คนอายุยืนถึง 100,000 ปีทีเดียวท่านก็ได้บังเกิดในเรือนของคนเข็นใจมีฐานะที่ยากจนนี้ก็เพราะสืบเนื่องมาจากบาปอกุศลที่เป็นผลของความตระหนี่ในอดีตชาติได้ตามมาให้ผลในชาตินั้นพอดีทำให้มีชีวิตที่ค่อนข้างลำบากยากแค้นหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินกลางคืนแม้ถึงกระนั้นก็ตามมารดาบิดาก็ได้ฟูมฟักเลี้ยงดูท่านจนเติบใหญ่ถึงแม้ฐานะทางบ้านจะยากจนเกินจะเข็นแต่หัวใจน่ะไม่ได้อยากเข็นตามความจนเลยนะจ๊ะเป็นดวงใจที่มีศรัทธาเป็นสัมมาทิฏฐิเลี้ยงดูลูกน้อยจนเติบใหญ่มีอยู่วันหนึ่งบุตรชายได้เดินตามมหาชนไปยังวิหารทำให้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาในวันนั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับอานิสงส์ของการให้ทานการรักษาศีลพรรณนาถึงสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ของเนกขัมมะกุลบุตรนั้นได้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าการที่เราเกิดมายากจนเข็นใจเช่นนี้เนี่ยก็เพราะความประมาทและความตระหนี่ไม่ได้ทำทานเอาไว้ทำให้ต้องอยู่อย่างยากลำบากเราจะขอลำบากเพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นชาติต่อไปเราจะไม่ยอมลำบากอีกแล้วเพียงแค่คิดใจก็เต็มตื้นด้วยมหาปิติและความเลื่อมใสได้ตัดใจนำผ้าของตนเองที่มีเพียงครึ่งท่อนเท่านั้นน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทำจีวรเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้ท่านเกิดมหาปิติและความสมนัสไปจนตลอดชีวิตทีเดียวเมื่อนึกถึงทีไรก็มีปีติแผ่ซ่านไปทั่วสรรพางกายพอละจากโลกบุญก็ส่งให้ไปบังเกิดในสวรรค์สมบูรณ์ไปด้วยทิพยสมบัติที่ละเอียดประณีตเวียนวนอยู่บนสวรรค์ทั้ง6ชั้น
พอจุติจากอัตภาพ

นั้นแล้วก็ลงมาเสวยจักรพรรดิสมบัติอันเป็นสุดยอดแห่งมนุษยสมบัติในมนุษยโลกหลายชาติทีเดียวจนมาถึงสมัยพุทธกาลของเราท่านก็ได้ลงมาเกิดอีกครั้งหนึ่งท่านมาบังเกิดในสกุลมั่งคั่งสกุลหนึ่งได้เสวยสมบัติจนเติบใหญ่ขึ้นก็มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาทำให้เกิดความเลื่อมใสจึงออกบวชบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อมาท่านก็ระลึกถึงบุพกรรมของตนทำให้เกิดความปีติสมนัสจึงกล่าวว่าเราน่ะเป็นคนจนเข็นใจได้รับความการุณอย่างยิ่งจากพระบรมศาสดาผู้เป็นเนื้อนาบุญได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระองค์ด้วยอานิสงส์นั้นทำให้เราน่ะบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและทำให้ได้มหาสมบัติใหญ่น่ะไปทุกชาติเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่ได้รู้จักทุกขติเลยตลอด92กับในกับที่51แต่กับนี้เนี่ยได้เกิดเป็นพระเจ้าจักร

มันตาโอทนะภพชาตินี้ก็สมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษทั้งหลายนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายทานเพียงเล็กน้อยนี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติของพระอัฏฐเจลกะเถระเจ้าที่ท่านเกิดความสมนัสถึงผลแห่งการถวายทานถูกเนื้อนาบุญและก็ได้สมบัติใหญ่ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระวันนี้หลวงพ่อยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะที่อยากจะเล่าให้ลูกๆฟังถึงอานิสงส์พิเศษที่นักสร้างบารมีได้รับจากผลแห่งการทำความดีเป็นเรื่องราวคล้ายๆเรื่องก่อนๆที่หลวงพ่อเคยนำมาเล่าแต่เป็นคนละบุคคลกันแล้วก็เกิดคนละยุคสมัยแต่ได้บุญที่ทำคล้ายคลึงกันจึงทำให้ท่านได้รับผลบุญที่คล้ายคลึงกันพระเถระนี้มีชื่อว่าพระสูจิทายกเถระย้อนไปในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านได้เกิดในตระกูลของช่างทองเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ได้ศึกษาเล่าเรียนความรู้ทั้งหลายที่เกี่ยวกับอาชีพของตระกูลจนมีฝีมือในเรื่องการทำทองเป็นรูปแบบต่างๆท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนามากแม้ว่าจะมีงานมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ก็จะหาโอกาสปลีกตัวไปฟังธรรมอยู่เสมอๆวันหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเกิดความปีติมีใจเลื่อมใสอย่างยิ่งปรารถนาอยากจะถวายทานแต่ตอนนั้นยังนึกไม่ออกว่าจะถวายอะไรในที่สุดก็ได้มองไปข้างหน้าเห็นพระบรมศาสดาซึ่งประทับนั่งมีพระรัศมีแผ่ออกจากพระวรกายที่ห่อหุ้มด้วยผ้ากาสายะก็คิดว่าจีวรของพระบรมศาสดานี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ห่อหุ้มร่างกายเพื่อป้องกันอากาศหนาวและร้อนเกิดอันตรายต่างๆเราเนี่ยอยากจะมีส่วนบุญตรงนี้จึงถวายเข็มสำหรับเย็บจีวรแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยบุญกรรมนั้นทำให้ท่านเสวยที่ประจสมบัติอย่างยาวนานครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เสวยสมบัติจักรพรรดิมีสมบัติตักไม่พร่องและทุกครั้งที่เกิดมานะจ๊ะจะเป็นผู้ที่มีปัญญาหลักแหลมมีรู้ญาณที่แม่นยำในภพที่ตนเกิดอย่างน่าอัศจรรย์ใจทั้งหมดนี้ที่ท่านได้รับก็โดยอานิสงส์จากการถวายเข็มเย็บจีวรกับพระบรมศาสดานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งในผลแห่งบุญแม้จะทำเพียงเล็กน้อยจนมาถึงภพชาติสุดท้ายในพุทธกาลนี้ท่านได้กลับมาเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์มากมีความศรัทธาในพระศาสนาอย่างยิ่งและก็มีปัญญาหลักแหลมเกินกว่าคนทั่วไปมีอยู่วันหนึ่งท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาได้ทรงใจไปตามกระแสธรรมด้วยอำนาจบุญเก่าประกอบกับใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ทำให้สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บนอาสนะ

ข็มแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าทำให้มีญาณดั่งแก้ววิเชียรสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้อย่างไม่มีอะไรมาปิดบังญาณทัศนะของท่านและในกัปที่91แต่กัปนี้ก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ7ครั้งทรงพระนามว่าวชิราสมะพบชาติสุดท้ายก็สมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษทั้งหลายเห็นไหมจ๊ะว่าการได้สร้างบุญกับเนื้อนาบุญแม้เพียงเล็กน้อยช่างน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินในผลแห่งบุญที่จะบังเกิดขึ้นแม้เราจะทำน้อยในสายตาของคนทั่วไปแต่หากใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จะได้ผลที่เกินควรเกินคาดเป็นอจินไตยทีเดียวนี้ก็เป็นหลักในการทำบุญที่ลูกๆทุกคนควรตระหนักและจดจำเอาไว้ว่าเราจะต้องทำด้วยใจที่เลื่อมใสมีมหาปิติที่เต็มเปี่ยมมันระลึกนึกถึงบุญที่ทำไปแล้วนั้นจนตลอดอายุไขให้มีมหาปิติในการประกอบเหตุแห่งบุญกุศลอย่างนี้กันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ครับผมบวชมาได้23พรรษาแล้วครับสาครับผมเกิดที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีพี่น้องร่วมท้องด้วยกันทั้งหมด13คนโดยกับผมเป็นคนที่9ยอมแม่เป็นคนจังหวัดราชบุรีเมื่ออายุได้15ปียอมยายได้นำยอมแม่มาฝากเป็นลูกจ้างของเพื่อนท่านที่ตลาดท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยเหตุผลเพียงประการเดียวคือฝากลูกให้คนอื่นช่วยเลี้ยงเพราะยอมยายนะมีลูกมากอีกทั้งฐานะก็ยากจนจึงส่งลูกๆให้ไปเป็นลูกจ้างในจังหวัดต่างๆคือไปเรียนรู้งานอะไรต่างๆเมื่อยอมแม่ต้องมาทำงานซึ่งท่านก็เป็นคนขยันทำงานอยู่แล้วจะได้ไปเจ้าของบ้านรักยอมแม่เหมือนลูกของตนส่วนยอมเตียของผมเป็นคนจีนจากแผ่นดินใหญ่ได้อพยพตามบิดามารดามาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่อายุได้5ขวบแล้วก็ช่วยกันครอบครัวทำไร่ยาสูบเรื่อยมาเลย

แม่ขยันจึงจัดหาเถ้าแก่มาสู่ขอโยมแม่จากญาติของโยมแม่เมื่อแต่งงานกันแล้วโยมพ่อโยมแม่ก็พากันไปทำไร่ยาสูบในกงสีของลุงโยมเตียซึ่งมาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เท่าไหร่ก็ตกเป็นของลุงโยมเตียทั้งหมดโดยที่ลุงโยมเตียก็แบ่งเงินเพียงบางส่วนให้กับครอบครัวของกระผมครอบครัวของเราทำงานอยู่กับลุงของโยมเตียได้ไม่กี่ปีก็ย้ายครอบครัวนำมาเช่าที่ทำไร่ผักสวนครัวขายทำอยู่ได้ไม่นานโยมเตียก็เป็นห่วงลูกๆซึ่งตอนนั้นมีอยู่3คนว่าอยู่ห่างจากชุมชนเกรงว่าจะไม่ได้เรียนหนังสือนี่ความห่วงของบุพการีจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่ในเขตตลาดแล้วก็ยึดอาชีพเร่ขายเสื้อผ้าไปตามสถานที่ต่างๆในขณะที่เร่ขายอยู่ก็สังเกตเห็นไหมเจ้าเป็นคนสังเกตเห็นอาชีพขายไอศกรีมตัดและไอศกรีมหวานเย็นอาชีพนี้เนี่ยนอกจากเย็นแล้วน่าจะรวยได้นะเพราะตลาดที่ชาวบ้านอยู่นั้นยังไม่มีใครขายจึงได้ยึดอาชีพขายไอศกรีมมากว่า20ปีโยมเตี่ยเสียชีวิตเมื่ออายุได้87ปีด้วยโรคถุงลมโป่งพองและโรคหัวใจพี่ชายคนที่2นิสัยเป็นคนซื่อๆเรียนจบป.4ทำงานเป็นช่างไม้ทำตู้โต๊ะเตียงตั้งตอนแรกๆก็เป็นลูกจ้างตอนหลังๆก็รับเหมาเองพอมีฐานะเลี้ยงตัวเองได้พี่ชายก็เริ่มป่วยเมื่อกี้โยมเตี่ยป่วยนี่โยมพี่ชายป่วยอีกตอนอายุ54ปีด้วยไวรัสขึ้นสมองรักษาอยู่1ปีก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้55ปีพี่ชายคนที่5เมื่ออายุได้3ขวบกว่าเกิดอุบัติเหตุที่เท้าไม่ทราบว่าโดนอะไรทำให้เป็นแผลเตี่ยพาไปล้างแผลที่สุขศาลา1วันหลังจากนั้นเตี่ยก็เอายามาล้างแผลให้เองเกือบ2อาทิตย์จนแผลใกล้จะหายพี่ชายเกิดไม่สบายกระทันหันขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิตที่บ้านพี่สาวบอกว่าล้างไปล้างมาแผลนั้นเป็นบาดทะยักนี่ป่วยอีกแล้วนะกี่คนละ3แล้วนะน้องสาวคนที่11อายุน้อยกว่าผม2ปีนิสัยเรียบร้อยเงียบขรึมเรียนจบปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ตอนนี้อายุเธอเพิ่งได้46ปีหลังจากเรียนจบน้องสาวคนที่11ก็ไปทำงานอยู่กับน้องสาวคนที่12ซึ่งทำงานเป็นเอเจนต์ขายไอศกรีม แต่กิจการขาดทุนก็เลยเปลี่ยนมาทำงานธุรการแล้วก็ได้แต่งงานต่อมาก็ลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวกับสามีแต่ธุรกิจก็ขาดทุนตอนนี้มีอาชีพขายผลไม้อยู่ตามปั๊มสามีขายข้าวแกงอยู่อีกปั๊มหนึ่งแบ่งกันคนละปั๊มเนี่ยปัจจุบันทั้งสองยังไม่มีบ้านของตัวเองเลยสำหรับตัวกับผมนั้นชีวิตในวัยเด็กก็ซุกซนไปตามภาษาเด็กบ้านนอกที่ชอบเที่ยวยิงนกตกปลาตีงูกับหมู่เพื่อนๆแต่ก็รู้สึกว่ากับผมจะทำกรรมปานาติบาตไม่ขึ้นแต่ว่าถึงจะอย่างไรในวัยเด็กผมเป็นเด็กเรียนเก่งนะและได้อยู่ในห้องของคิงๆทั้งนั้นเลยเป็นเด็กเก่งในระดับประถมและมัธยมแต่แม้ผมจะเรียนเก่งอย่างไรก็ตามผมมักป่วยเป็นโรคต่างๆจนโยมแม่ถึงกับบนบานกับพระพุทธรูปในบ้านว่าหากลูกชายหายป่วยจากโรคดีซ่าน ถ้าหายให้บัวเป็นสามเณรถูกต้องเนี่ยและผมก็หายป่วยจากโรคดีซ่านตอนนั้นอายุ18ปีเนี่ยก็บวชสามเณรเพื่อแก้บนเมื่อบวชแล้วก็เริ่มรู้สึกดีเหมือนกันนี่ชอบชีวิตนักบวชมากชอบมากเลยแล้วในที่สุดก็ลาสิกขาเพื่อมาเรียนต่อให้จบมหาลัยท่านมีเหตุผลพอจบ
มหาลัยแล้วก็มาทำงาน

อ่านบ้างแล้วก็ไม่ได้ทำบ้างเพราะเขาไม่จ้างช่วงที่ว่างงานก็เกิดความรู้สึกอยากจะบวชพระด้วยมูลเหตุหลักๆมีอยู่3ประการ1งานที่อยากจะทำก็ไม่ได้ทำ2สังเกตแล้วตอนหน้าอายุท่าน23ปีก็แปลกใจเอ๊ะทำไมผมของเราจึงร่วงเร็วจังทั้งที่ตอนเด็กๆเป็นคนผมดกมากเมื่อเห็นผมร่วงก็เกิดปัญญาโอ้สังขารเราไม่เที่ยงหนอสังขารเราไม่ยั่งยืนหนอมีการเสื่อมสลายไปอยู่ตลอดเวลาอยากกันนั้นเลยเรารีบออกบวชซะตอนนี้ดีกว่าอืมแม่สาธุข้อที่3รับรู้ถึงความไม่จริงใจต่อกันของเพื่อนๆรอบข้างเหมือนต่างคนต่างก็ใส่หน้ากากเข้าหากันนี่ต่างก็หลอกกันไปหลอกกันมาแล้วก็ผมก็ตัดสินใจบวชที่วัดใกล้ๆบ้านจำพรรษาอยู่ที่วัดนานถึง12พรรษาสาธุแต่ฉะนั้นกับผมเองรวมทั้งพระรุ่นพี่อีกหนึ่งรูปก็ได้ย้ายไม่ช่วยพระน้องซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดห้วยนาคราชให้เจริญขึ้นจะไม่ที่รู้จักของคณะศรัทธาญาติโยมในอำเภอใกล้เคียงตอนชีวิตในเพศนักบวชกับผมต้องถูกคุกคามด้วยโรคเกี่ยวกับกระดูกคอนานถึง18ปีจากอุบัติเหตุ3ครั้งใหญ่ๆคือครั้งที่1เมื่อปี30มีอยู่วันหนึ่งกับผมกำลังออกกำลังกายแบบโยคะโดยใช้ท่านอนหงายแล้วก็ใช้ส้นเท้าต่ายผนังห้องสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนเท้าชี้ฟ้ากระดูกคอก็ทำมุมฉากกับลำตัวในขณะที่กับผมขยับส้นเท้าให้สูงขึ้นนั้นเกิดความรู้สึกว่าเส้นเอ็นที่คอมีอาการบิดโอ้วันนั้นใครจะฝึกก็ต้องศึกษาให้ดีนะจ๊ะแล้วก็เสียพระก็ไปในหัวใจผ่านไปได้10วันขณะบิณฑบาตฝ่ามือทั้งสองก็อ่อนแรงลงจึงไปตรวจพบเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกคอทับเส้นประสาทคุณหมอก็แนะนำให้กับผมรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นคุณหมอก็เลยสั่งให้ดึงคออีก10วันเป็นครั้งที่2แล้วก็นัดมาดึงอีก10วันเป็นครั้งที่3ซึ่งการดึงครั้งที่3นี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เจ้าหน้าที่คนใหม่มาทำหน้าที่แทนคนเก่าวันนั้นใกล้ฉันเพลเจ้าหน้าที่เกรงว่ากับผมจะฉันเพลไม่ทันบอกกับผมว่าเอางี้ก็แล้วกันนิมนต์นอนดึงคอในท่านอนก็ได้แล้วเซตน้ำหนักสำหรับใช้ยืดกระดูกสันหลังมายืดกระดูกคอให้กับผมแทนผลก็คือผมยืดกระดูกคอได้สัก5นาทีก็เริ่มมีอาการร้อนและชาที่แผ่นหลังมากจึงร้องเรียกโยมเจ้าหน้าที่มาดูเจ้าหน้าที่คนเก่าที่เคยดึงคอให้ผมก็ตกใจมากรีบลดน้ำหนักดึงออกอย่างรวดเร็วแล้วคุณหมอก็ให้ยามาฉันต่ออีก ฉันยาต่ออีก8เดือนจนกระผมได้โรคเพิ่มขึ้นไปอีก1โรคโรคกระเพาะอักเสบกระผมคิดจนในใจว่าไม่เป็นไรโหสิคงไม่เพราะกรรมเก่าของกระผมจึงทำให้เจ้าหน้าที่ใส่น้ำหนักเกินขนาดแล้วฉันกับผมก็มีความรู้สึกว่าคอยืดขึ้นแต่ไม่แข็งแรงเหมือนที่ก่อนแล้วคุณหมออีกท่านหนึ่งบอกว่ากระดูกคอยืดและเอ็นรอบกระดูกมันหลวมแล้วแหละแล้วคุณหมอก็รักษาอยู่นานอีก6เดือนครึ่งคุณหมอบอกว่าคอหายดีแล้วแต่จะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งกับผมก็รู้สึกว่าคอนั้นแข็งเกร็งเวลาจะหันก็ต้องหันทั้งตัวไม่จะต้องเดินทางโดยรถยนต์ก็จะต้องใส่เฟือกอ่อนรอบคอแล้วผมก็ไปรักษาที่เราพยาบาลต่างๆ3แห่งสถานการณ์เริ่มดีขึ้นบ้างนั่นคือครั้งที่1ครั้งที่2ปี2541ในระหว่างที่นั่งรถยนต์ไปต่างจังหวัดก็ผมลืมใส่เฟือกอ่อนที่คอในขณะที่เผลอหลับไปพอสงบก็รู้สึกว่ามีการแป๊บที่ต้นคอเช้ารุ่งขึ้นจะไปตรวจที่โรงพยาบาลพบว่ากระดูกคอทับเส้นประสาทอีกคุณหมอใช้วิธีรักษาเหมือนเดิมคือดึงคอแล้วก็ฉันยารักษาอยู่นาน6เดือนก็ว่ามีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นจึงหันไปรักษากับหมอแม่

0: โดยใช้สมุนไพรรักษาหมอที่จับชีพจรที่มือนะจ๊ะครั้งที่3ช่วงปลายปี48ขณะนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเดินทางกลับวัดขณะที่รถวิ่งผ่านรางรถไฟซึ่งเกิดการสะเทือนกับผมมีความรู้สึกว่ากระดูกคอขบกันดังกึกเมื่อกลับถึงวัดก็เริ่มเป็นไข้ร่างกายก็อ่อนเพลียจึงเดินทางไปหาหมอแม่และฉันยาสมุนไพรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้คำถามวิบากกรรมใดที่ทำให้โยมเตี่ยโยมแม่แต่งงานแบบถูกคลุมถุงชนและต้องทำงานอยู่ในกงสีของลุงโยมเตี่ยโดยได้รับเงินเพียงบางส่วนโยมเตี่ยเสียชีวิตแล้วไปอยู่ภพภูมิใดมีอะไรฝากบอกถึงลูกๆบ้างครับโยมเตี่ยเสียชีวิตเมื่ออายุ87ปีปัจจุบันโยมแม่อายุได้84ปีท่านทั้งสองทำกรรมใดไว้จึงมีอายุขัยที่ยืนยาวครับโยมแม่เป็นโรคปวดท้องประจำหมอบอกเป็นโรคกระเพาะจริงหรือไม่ก็จะผลกรรมอะไรจะแก้ไขได้อย่างไรครับวิบากกรรมใดทำให้โยมพิสาคนที่สามได้มาดูแลโยมเตี่ยและโยมแม่โดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้และผลบุญนี้จะส่งผลอย่างไรกับโยมพิสาคนนี้ครับโยมพิชาคนที่สองเสียชีวิตด้วยโรคไวรัสขึ้นสมองเพราะวิบากกรรมใดตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนครับโยมพิชาคนที่ห้าเสียชีวิตด้วยโรคบาดทะยักเมื่ออายุ3ขวบกว่าเพราะวิบากกรรมใดและตอนนี้อยู่ภพภูมิไหนครับวิบากกรรมใดจึงทำให้โยมน้องสาวคนที่11แม้จะเรียนสูงจบปริญญาตรีแต่มีฐานะยากจนมากทำอาชีพอื่นก็ขาดทุนต้องขายผลไม้อยู่ตามปั๊มแล้วไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วจะแก้ไขมีฐานะดีขึ้นได้อย่างไรครับกระผมทำกรรมใดไว้จึงส่งผลให้ใช้ชีวิตในวัยเด็กเรียนหนังสือเก่งและได้เรียนเยอะกว่าพี่น้องท้องเดียวกันจนจบระดับมหาวิทยาลัยครับกับผมหายป่วยจากโรคดีซ่านเพราะโยมแม่ได้บ่นไว้กับพระพุทธรูปว่าหากกับผมหายป่วยแล้วจะบวชเป็นสามเณรใช่หรือไม่หากไม่ใช่เพราะสาเหตุใดครับโดยวิบากกรรมใดที่ทำให้กับผมสามารถบวชได้นานถึง23พรรษาและกับผมต้องระมัดระวังตัวในเรื่องใดมากที่สุดจึงจะสามารถบวชได้ตลอดชีวิตครับโดยวิบากกรรมใดที่ทำให้กับผมต้องประสบอุบัติเหตุที่กระดูกคอถึง3ครั้งและในแต่ละครั้งเป็นเพราะวิบากกรรมอันเดียวกันหรือไม่อย่างไรจะมีวิธีแก้ไขวิบากกรรมอย่างไรกับผมจะมีโอกาสหายป่วยกับกระดูกคอได้หรือไม่ครับพระรุ่นพี่และรุ่นน้องที่เป็นเจ้าอาวาสได้ทำกรรมใดร่วมกันกับผมมาในภพชาตินี้จึงได้มาอยู่ร่วมสร้างบารมีด้วยกันจนถึงปัจจุบันนี้ครับและกับผมพระรุ่นพี่และรุ่นน้องได้เคยร่วมสร้างบารมีกับครูบ้างครูไม่ใหญ่บ้างไหมครับนี่ก็คือคำถาม12ข้อสั้นๆของท่านนี่หลับตาฝันเป็นตุมิตะตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้ายอมเตี่ยยอมแม่แต่งงานแบบคลุมถุงชนเพราะทั้งสองในอดีตชาติเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมซึ่งมีธรรมเนียมประเพณีการคลุมถุงชนอย่างเงี้ยก็ได้เคยคลุมถุงชนกับลูกหลานตัวเองอย่างนี้มาเหมือนโดนเหมือนกันกับอีกทั้งเคยเป็นสามีภรรยากันด้วยจ้ะต้องทำงานแบบกงสีของลุงโยมเตี่ยโดยได้รับเงินบางส่วนเพราะในอดีตได้ทำทานมันน้อยอีกทั้งไม่ค่อยจะทำบุญสงเคราะห์ญาติเท่าที่ควรธรรมชาตินี้นำมาเป็นอย่างนี้คือก็ไม่ได้รับการสงเคราะห์จากญาติด้วยเพราะเราไม่เคยสงเคราะห์ญาติมาเท่าที่ควรโยมเตี่ยตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งตอนนี้ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วอีกทั้งได้บุญบวชจากพระลูกชายเป็นหลักจึงปิดอบายแต่ถ้าไม่เคยได้สร้างบุญอะไรเป็นพิเศษในสมัยเป็นมนุษย์จ้ะตอนนี้ท่านอยากมากเลยอยากให้ลูกๆทุกคนสร้างบุญให้เยอะๆเพราะตอนนี้ท่านรู้แล้วชีวิตหลังความตายต้องใช้บุญทั้งนั้นแหละท่านเลยตอนนี้รู้แล้วยิ่งอยากให้ลูกๆทุกคนสร้างบุญไปให้ท่านเยอะๆอย่าต้องศึกษาไว้นะจ๊ะย้อนติกับโยมแม่มีอายุยืนยาวเพราะเนี่ย

อดีตท่านเคยช่วยเหลือแจกจ่ายยารักษาโรคให้กับเพื่อนบ้านมาส่งผลจ้ะเพราะนั้นใครอยากจะแข็งแรงอายุยืนยาวให้ทำบุญด้วยยารักษาโรคต่อเพื่อนมนุษย์หรือต่อผู้มีศีลมีธรรมยอมแม่ปวดท้องเป็นประจำเพราะท่านเป็นโรคกระเพาะตามที่คุณหมอบอกด้วยวิบากกรรมฆ่าสัตว์ธรรมหารทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็รักษาไปตามอาการเพราะอายุท่านเยอะแล้วอีกทั้งให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆจ้ะโยมพี่สาวคนที่สามได้มาดูแลโยมเตี่ยกับโยมแม่จนถึงปัจจุบันเพราะบุญเลี้ยงดูบิดามารดาของโยมแม่และโยมเตี่ยเองจึงทำให้มีลูกที่ดีอย่างนี้มาดูแลท่านในชาตินี้เป็นบุญเก่าของท่านแล้วก็เป็นบุญใหม่ของโยมพี่สาวที่จะได้ทำให้มีลูกหลานมาดูแลตนเช่นเดียวกันที่ได้ดูแลบิดามารดาชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำเพราะความกตัญญูหากมีวิบากกรรมเก่ามาทำให้ชีวิตลำบากก็จะมีคนมาช่วยเหลือดูแลจ้ะยมพิชาคนที่สองเสียชีวิตด้วยไวรัสขึ้นสมองเพราะกรรมในอดีตที่เลี้ยงสัตว์ไว้ขายโดยไม่ค่อยดูแลให้มันไม่ค่อยดูแลมันให้มันอยู่ในคอกโดยไม่ได้มุงหลังคาเนี่ยตากแดดตากฝนอย่างนั้นบางทีมันก็เป็นโรคตายพอมันเป็นโรคตายก็เอามันไปจำแหละขายเป็นประจำทำให้คนซื้อไปกินก็เจ็บป่วยตายติดโรคมาจากเนื้อนั่นสัตว์ที่เป็นโรคแล้วส่งผลจ้ะให้เป็นไวรัสขึ้นสมองตายเนี่ยตายแล้วก็วนเวียนอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ไม่นานนี้แหละจ้ะโยมวิชาคนที่ห้าเสียชีวิตด้วยโรคบาดทะยักเมื่ออายุ3ขวบกว่าอ่ะบาดทะยักปาณาติบาตถูกต้องจ้ะในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมชอบฆ่าลูกสัตว์มาทำเป็นอาหารบ่อยๆรวมทั้งเคยล่าสัตว์โดยได้ยิงลูกศรที่อาบยาพิษไปยังสัตว์จนตายมาส่งผลจ้ะฆ่าลูกสัตว์ก็ตายตอนเยาว์วัยโยมน้องสาวคนที่11แม้จะเรียนสูงจบปริญญาตรีแต่มีฐานะยากจนทำอาชีพอะไรก็ขาดทุนต่อมาเป็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่ตามปั๊มแล้วก็ไม่มีบ้านเป็นของตนเองอันนี้น่าศึกษานะจ๊ะมันได้แปลว่าจบปริญญาสูงๆแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานนี่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองที่ได้เรียนสูงเพราะมีบุญเรื่องสนับสนุนการศึกษาฐานะยากจนเพราะมีความตระหนี่ในชาติอดีตไม่ได้ทำทานเอาไว้จะไม่มีบุญพอที่จะประกอบอาชีพอะไรให้รุ่งเรืองเป็นต้นจ้ะจะแก้ไขก็ให้สร้างบุญปัจจุบันให้มากๆทั้งทานศีลภาวนาอย่างสม่ำเสมอแล้วอธิษฐานจิตทุกครั้งที่ทำบุญว่าให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงานให้มีบ้านเป็นของตนเองเป็นต้นจ้าตัวลูกเองตอนวัยเด็กเรียนเก่งและเรียนมากกว่าพี่น้องทุกคนเพราะเป็นคนมีนิสัยรักการศึกษาอีกทั้งมีบุญด้านสนับสนุนการศึกษามามากกว่าคนอื่นจ้าลูกป่วยด้วยโรคดีซ่านเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นนักมวยเก่าชอบฝึกซ้อมชกมวยชกต่อยตั้งแต่เด็กบางครั้งก็ชอบเตะหมาแมวในบ้านเล่นซ้อมมาไว้เพราะไม่มีผู้ซ้อมจนมันบอบช้ำมาส่งผลนี่หายได้เพราะบุญที่ได้ช่วยดูแลรักษาเพื่อนพยาบาลเพื่อนพี่น้องที่เจ็บป่วยร่วมกับบุญที่เคยบวชในอดีตเป็นหลักส่วนที่โยมแม่บนบานน่ะเป็นส่วนเสริมนั่นนั่นจ้ะที่บนบานนั่นน่ะลูกสามารถบวชไม่ได้นานถึง23พรรษาเพราะเคยบวชมาในอดีตฝังบวชนี้ติดตัวมาจะเคยบวชตลอดชีวิตแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คืออย่าซึกอีกท่านถ้าจะให้บวชได้ตลอดในชาตินี้ต้องปักใจให้แน่ๆว่าไม่ซึกตอนนั้นแหละจ้ะกับคอยระวังสุขภาพเรื่องสุขภาพลูกประสบอุบัติเหตุที่กระดูกคอถึง3ครั้งเพราะตอนในอดีตชาติที่เป็นนักมวยได้ชอบเตะก้านคอคู่ต่อสู้จ
็นคู่ต่อสู้บาดเจ็บหนักเรื้อรังนำมาส่งผลจ้ะเราจะเห็นนี่ไหมจ้ะนี่นี่จะแก้ไขก็ต้องทำบุญแล้วทิศให้กับผู้ที่เราไปเบียดเบียนเขาเอาไว้บ่อยๆจ้ะพระรุ่นพี่และรุ่นน้องที่เป็นเจ้าอาวาสได้มาร่วมสร้างบารมีในปัจจุบันเพราะเคยบวชร่วมกันมาได้เคยเป็นเพื่อนสหธรรมิกกันมาจ้าแล้วก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาด้วยโดยเฉพาะตัวลูกเองก็ได้เคยบวชกับหมู่คณะมามากกว่าอีกสองท่านได้ทำหน้าที่เผยแผ่แต่พัดพร่าจากหมู่คณะไปด้วยความน้อยใจจากการกระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ทำอย่างไรได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

พิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4และกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัย4แด่คณะสงฆ์คือคารมิตรช่อราตรียนนาวาอันธรรมยังพุทธ

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: จตุปัจจยาทีนี้
0: จตุปัจจยาทีนี
1: ้สาปาริวารานี
0: ้สาปาริวารานี
1: ้ภิกขุสังฆัสสะ
0: ภิกขุสังฆัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้จตุปัจจยาทีนี้
1: สาปาริวารานิ
0: สาปาริวารานิ
1: ปาติคันหาตุ
0: ปาติค

0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ

0: ต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์คืออุบาสิกาแม่ชีพรพัฒนาไทยวานิชและคณมิตรธัญทิพย์วงไวยดียิ่งเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
4: คิลานะเพสัชชานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
4: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
0: อิมานิ
4: คิลานะเพสัชชานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
4: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
0: อัมหากัง
4: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
4: หิตายะ
0: หิตายะ
4: สุขายะ
0: สุขายะ
4: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
5: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
5: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
5: จงรับ
0: จงรับ
5: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
5: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
5: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
5: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
5: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมจตุปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลในสมัยพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสู่กรุงกบิลพัสเป็นครั้งที่สองพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงมีความตั้งใจที่จะนำผ้าสาดกที่กษัตริย์มาอย่างดีและผ่านกรรมวิธีในการทำอย่างละเอียดประณีตไปถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับกรรมวิธีในการผลิตผ้าสาดกทั้งสองผืนของพระนางมหาประชาบดีโคตมีนั้นทุกขั้นตอนในการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นล้วนทำอย่างละเอียดประณีตและพิถีพิถันมากกว่าผ้าสาดกผืนใดๆในโลกตั้งแต่ขั้นตอนแรกเตรียมอ่างทองคำทรงรับสั่งช่างทองทำอ่างทองคำ7 ใบสำหรับปลูกเมล็ดฝ้ายขั้นตอนที่2เตรียมดินและส่วนผสมนำทองคำบริสุทธิ์มาฝนเป็นผงผสมกับจตุมัทุรสแล้วคลุกเคล้ากับดินเนื้อดีใส่ลงในอ่างทองคำขั้นตอนที่3ปลูกและบำรุงต้นฝ้ายนำเมล็ดฝ้ายมาปลูกแล้วรดด้วยน้ำนมโคสดผสมผงทองคำทุกวันจนเติบโตออกดอกขั้นตอนที่4ผลิตเส้นใยนำดอกฝ้ายใส่ผอบทองคำแล้วนำมาหี่ดีและปั่นด้วยพระองค์เองอย่างประณีตและขั้นตอนสุดท้ายทอผ้าเฟ้นหาช่างทอผ้าฝีมือดีพร้อมดูแลด้วยอาหารเลิศรสเครื่องนุ่มห่มและเครื่องประดับเพื่อเป็นกำลังใจในการทอผ้าพระนางมหาประชาบดีโคตมีเสด็จไปคุมการทอผ้าด้วยพระองค์เองจนสำเร็จทำให้ผ้าสาดกทั้งสองผืนมีความประณีตงดงามนุ่มนวลและมีสีทองเหลืองอล่ามประดุจทำด้วยเส้นใยทองคำที่ประเมินราคาไม่ได้เมื่อได้ผ้าแล้วพระนางนำผ้าใส่ผ้าอบแก้วไปถวายแด่พระบรมศาสดาแต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธถึง3 ครั้งและตัดให้ถวายแด่คณะสงฆ์แทนสาเหตุที่พระบรมศาสดาไม่ทรงรับผ้าสาดกทั้งสองผืนก็เพราะว่า

0: องค์หวังจะให้พระนางได้อานิสงส์ใหญ่เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นแล้วว่าพระนางทรงถึงพร้อมด้วยบุพพเจตนาคือก่อนให้ก็ดีใจมุญจนะเจตนาคือขณะให้ก็เลื่อมใสและอัปปราปรเจตนาคือครั้นให้ไปแล้วก็มีจิตที่แช่มชื่นเบิกบานดังนั้นหากพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้ถวายวัตถุทานอันประณีตนี้แด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทานแล้วบุญย่อมบังเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลกับตัวของพระนางเองท่านธนบดีทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าทักษิณาที่ถวายเป็นสังฆทานมีอานิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬารให้ทานในชนผู้มีศีลเรากล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไพบูลย์วันนี้ท่านธนบดีทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและหมู่ญาติด้วยการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่โลกสืบไปผลบุญนี้จะคอยสนับสนุนให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตและเป็นเสบียงติดตัวไปในภพเบื้องหน้าตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะพระภิกษุและสามเณรทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปาทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและอธิษฐานจิตไปพร้อมกับพรพระนาง

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในวันนี้ค่ะสาธุ
1: สาธุค่ะอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ช่วงเวลาดีๆแบบนี้จันทร์ถึงเสาร์เราพบปะเจอกันนะคะ 10:30 นเป็นต้นไปสะดวกนะคะเรียนเชิญมาได้เลยนะคะที่วัดพระธรรมกายนะคะณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงค่ะจันทร์ถึงเสาร์ 10:30 นเป็นต้นไปแต่ถ้าอยู่ไกลๆนะคะก็เรียนเชิญเช่นเดียวกันค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.tvnus.comที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะสามารถติดตามรับชมได้โดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นนะคะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะจะเจอกับไอคอนของตัว YouTube Channel แล้วก็เป็นแฟนเพจของ Facebook นะคะอยากติดตามรับชมผ่านทางช่องทางไหนกดเข้าไปเลยค่ะสามารถติดตามรับชมได้ทันทีเมื่อติดตามรับชมแล้วอย่าลืมที่จะกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นนะคะเรื่องราวดีๆมาให้อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
0: ในช่องทางออนไลน์นะคะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะในวันที่27สิงหาคมวันธรรมชัยที่กำลังจะถึงนี้นะคะอยากจะบอกอะไรค่ะกับคุณครูไม่ใหญ่นะคะอยากจะน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยปวารณาการทำความดีอะไรเอาไว้นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามานะคะในช่องในคอมเมนต์ของเราได้นะคะพร้อมทั้งติดแฮชแท็กค่ะ58ปีวันธรรมชัยแฮชแท็กวันธรรมชัยแฮชแท็กวันแห่งชัยชนะโดยธรรมและแฮชแท็ก27สิงหาคมนะคะรวมถึงตลอดรายการนะคะก็สามารถที่จะติดแฮชแท็กในการเข้าพรรษามาได้ด้วยนะคะก็จะมีแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารและแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานค่ะ
1: ค่ะก็ร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็มีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีนะคะมีบัตรที่เราจะได้ไปแลกผ้าไตรนะคะเพื่อที่จะได้นำไปถวายหลังจากที่เราวัดกำลังบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ดูซิว่าใครจะโชคดีสิ้นเดือนนี้นะคะ
0: ค
1: ่ะล่ะคุณผู้ชมคะการร่วมบุญก็ขอเน้นย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆนะคะขึ้นในที่หน้าจอแล้วหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0971696455 0944919916ค่ะร่วมบุญผ่านทางระบบบัญชีนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายนะคะเลขที่บัญชี1521202087ค่ะ2ช่องทางออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะเมื่อทำบุญแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีเลยนะคะนั่นก็คือที่ donate.dkcman.org แล้วก็ที่ LINE Official นะคะ @ธรรมกายา นั่นเองค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะการสั่งสมบุญในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะประมาณสัก 3-4 บุญใหญ่นะคะสักเล็กน้อยค่ะขอเรียนเชิญร่วมสืบสานมหากุศลสร้างมหาทานบารมีร่วมกันเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ122ปีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะขอเชิญพุทธศาสนิกชนประชาชนชาวอำเภอคลองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์123รูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาสั่งสมบุญบารมีแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชน

0: และผู้มีคุณูปการในการพัฒนาอำเภอคลองหลวงตลอดจนร่วมส่งต่อความเมตตาและการแบ่งปันสู่สังคมข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่ประชาชนได้ร่วมตักบาตรในครั้งนี้ค่ะคณะสงฆ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายก็จะได้นำไปสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะพร้อมทั้งนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบความยากลำบากเพื่อร่วมสร้างประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและสังคมค่ะในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะคะเวลา 6:30 นาทีเป็นต้นไปณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ค่ะอยู่ใกล้ๆในระแวกนี้เรียนเชิญเลยนะคะมาทำสมบุญใหญ่กันและในวันที่30สิงหาคมเช่นเดียวกันนะคะวันอาทิตย์ค่ะมหาสังฆทานปีที่22ตักบาตรพระ 1,000 รูปนะคะณศูนย์อบรมเยาวชนผาสุขวนิชค่ะที่จังหวัดราชบุรีนะคะพิธีกรรมจะเริ่มขึ้นในเวลา 6:00 นเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเดินทางไปร่วมงานได้นะคะราชบุรีก็แค่ปักซอยก็พูดอย่างนี้เปล่า
0: ใช่ค่ะ อยากไปต้องได้ไปล่ะ
1: พูดแบบนี้ก็ได้นะราชบุรีก็แค่ปักซอยนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดขึ้นที่หน้าจอแล้วแนะนำให้บันทึกภาพหน้าจอไว้นะคะเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเราก็จะได้ไปย้อนดูนะคะว่าจะเตรียมความพร้อมอย่างไรกันดีนะคะติดต่อสอบถาม0835406608ค่ะหรือที่ LINE ID ก็คือ SAOW488นั่นเองนะคะจะร่วมบุญก็ผ่านทางธนาคารค่ะธนาคารกรุงไทยนะคะ705044-3816นะคะชื่อบัญชีพระกิตติคุณล้วนตั้งศรีสุขค่ะเรียนเชิญนะคะตัวไม่ไปปัจจัยก็ไปได้นะ
0: ใช่ค่ะจ
1: ะเป็นการสนับสนุนนะคะ
0: ค่ะก็บุญต่อมานะคะเป็นบุญที่ทำตอนนี้ปลื้มไปถึงเดือนมกราคมค่ะก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะมารับบุญกรอกดินใส่กระถางค่ะสำหรับปลูกดอกไม้ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะจนถึง30กันยายนพุทธศักราช2569นะคะมากันได้ตั้งแต่เวลา 15:30 นจนถึง 17:00 นนะคะช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยมากันได้เลยนะคะเริ่มบริเวณหลังมหารัตนวิหารโค้ดคอ17ค่ะสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0926539122และ0960551984ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันพระรหัสบดีวันพระรหัสหน้าก็จะเป็นวันธรรมชัยนะคะวันแห่งชัยชนะโดยธรรมดังนั้นเนี่ยเราจะมีการจุดประทีปแปลอักษรถวายเป็นพุทธบูชานะคะจากวันเมื่อวานนี้เริ่มต้นเมื่อวานนี้จนถึงวันที่23สิงหาคมอยากจะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะมารับบุญใส่ฐาน LED ค่ะเตรียมจุดประทีปแปลอักษรนะคะตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึง 17:30 นาทีนะคะวิหารคด8วิหารคด25มารับบุญพิเศษนี้กันนะคะ
0: ได้ค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันวันนี้ค่ะขอส่งท้ายด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าขะโนโวมาอุปัจจคาแปลความว่าอย่าปล่อยการเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจและก็สั่งสมบุญในทุกๆวันนะคะพบกับการถ่ายทอดสดครั้งใหม่ได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมคุณกนกวรรณชาญกีฬาดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายได้จัดโครงการสัมมาเนนทรงพระปาติโมกปีที่4เพื่อส่งเสริมให้สัมมาเนนเกิดกำลังใจในการท่องจำพระปาติโมกและบูชาธรรมเนื่องในอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายได้จัดเตรียมสถานที่ให้สัมมาเนนผู้ทรงจำพระปาติโมกได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งได้สมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนนทรงพระปาติโมกปีที่4เดินทางมาทรงพระปาติโมกเพื่อรับทุนการศึกษาอันจะก่อให้เกิดกำลังใจแก่สัมมาเนนผู้มีความเพียรให้สามารถทรงพระปาติโมกได้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการเพิ่มจำนวนพระภิกษุผู้ทรงพระปาติโมกได้ในอนาคตทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อวัดและคณะสงฆ์ในภายภาคหน้านอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายยังจัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยอีกด้วยค่ะสำหรับในปีนี้มีสัมมาเนนเข้าร่วมโครงการจำนวน9รูปจากกรุงเทพมหานครปทุมธานีจันทบุรีและนครศรีธรรมราชโดยได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระผู้เชี่ยวชาญพระวินัยเมตตาเป็นคณะกรรมการตรวจทานในทุกๆวันซึ่งในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระศรีวชิรปัญญาภรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเป็นพระอาจารย์ผู้ตรวจทานให้กับสัมมาเนนจิรพัฒน์อินทรหะสัมมาเนนจากวัดชัยพฤกษ์มาราพร้อมกันนี้ยังมีพระอาจารย์ผู้ทรงความรู้รูปอื่นๆเมตตาร่วมตรวจทานการทรงพระปาติโมกข์ในครั้งนี้ด้วยสำหรับพระปาติโมกข์นั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของพระภิกษุ

0: ซีแล้วถือว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นการให้กำลังใจแก่สามเณรถึงว่าสามเณรจะไม่ได้สวดพระปาติโมกข์ในสังฆกรรมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเป็นการให้กำลังใจก่อนที่จะบวชเป็นพระเราได้ท่องปาติโมกข์ได้สวดได้ทวนเอาไว้เพื่อว่าจะได้รู้ในอักขระและพยัญชนะที่ถูกต้องได้ฝึกเอาไว้เพราะว่าปาติโมกข์นั้นเป็นส่วนสำคัญของการทำสังฆกรรมสำหรับพระภิกษุแต่ว่าสามเณรเราท่องไว้ก็ดีถือว่าเราได้ฝึกเอาไว้ก่อนที่เราจะได้เป็นพระเมื่อถึงเวลาได้เข้าเป็นพระเราก็จะได้ใช้งานได้เลยในปาติโมกข์นี่ก็มีอยู่หลายประการนะเช่นว่าโอวาทปาติโมกข์นะที่เป็นของพระพุทธเจ้าท่านแสดงอย่างเดียวก็คือปาติโมกข์3ประการนั่นแหละโอวาทปาติโมกข์อันนั้นพระพุทธเจ้าแสดงพระองค์เดียวหลังจากกึ่งพุทธกาลมาแล้วหลังจากพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงปาติโมกข์แล้วก็ให้ภิกษุสงฆ์มาแสดงปาติโมกข์มาสวดปาติโมกข์เรียกว่าอานาปาติโมกข์นี้ก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าปาติโมกข์คือศีล227ข้อของพระภิกษุเมื่อสามเณรได้ศึกษาเอาไว้ถือว่าจะเป็นผู้มีบุญมีอานิสงส์ฉะนั้นญาติโยมที่ได้มาอุปถัมภ์มาค้ำจุนหรือว่ามาถวายทุนการศึกษาแก่สามเณรก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยให้กำลังใจสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพราะว่าสามเณรนี้ก็คือเหล่ากอของสมณะผู้ที่จะเป็นภิกษุในภายต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงนะเพราะว่าน้อยคนนักที่จะท่องได้ที่จะมีความใส่ใจ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญใหญ่พิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลและพิธีสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่กัลยาณมิตรปิติลีพัฒนพันธ์ประธานเอกพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายภัตตาหารประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเคนเงาสีวัดกัลยาณมิตรบัวทองสีจันทวารวงศ์และกัลยาณมิตรวิตตอเรียแวงพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรทองสายพารากัลยาณมิตรสตีฟและกัลยาณมิตรปาริชาติเพนนีพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรนงนุชภูสวรรค์และกัลยาณมิตรเม็ดมณีทวีชัยส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเงียมกัลยาณมิตรเด่นพงษ์และกัลยาณมิตรชนิดาชาวงศ์พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทุกคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะต่อมาจึงเป็นพิธีสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาส3วัดได้แก่พระมหาประภาสปภาโสเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลพระมหาด็อกเตอร์สมบัติอินทปัญโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนและพระมหาบุญส่งปรมชโยเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกเป็นประธานปิดแผ่นทองดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลเป็นปฐมฤกษ์ค่ะก่อนที่คณะประธานเอกและประธานรองจะได้ปิดแผ่นทองเป็นลำดับถัดไปจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลโดยประธานเอกได้แก่ครอบครัวลีพัฒนพันธ์ซึ่งพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากวัดพระธรรมกายออเรกอนวัดพระธรรมกายเทนเนสซีและวัดพระธรรมกายซานดิเอโกรวม13รูปรวมทั้งญาติโยม ต่างตั้งใจมาร่วมสร้างทาน

บารมีอย่างเต็มที่ด้วยความปลาบปลื้มปิติที่ได้มาร่วมงานบุญในวันนี้ในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้และในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

0: พราะการที่ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นเงี้ยมันฟ้องอยู่อย่างนะว่าเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นต้นแบบให้ลูกเท่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดแก้ลูกเอาวันเราเนี่ยรับผิดชอบต่อตัวเองได้ดีจริงแล้วหรือยังถ้ายังรีบซะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความ

และศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับพื้นที่เล็กๆนะคะที่จะชวนทุกท่านค่ะมาหยุดคิดทบทวนใจและเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยและสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะสำหรับธรรมะในวันนี้นะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะที่หลายๆครอบครัวกำลังเผชิญอยู่นั่นก็คือลูกเป็นเด็กมีปัญหาพ่อแม่ควรทำอย่างไรหลายๆครั้งค่ะเมื่อเราเห็นลูกดื้อนะคะลูกเปลี่ยนไปหรือมีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงพ่อแม่จำนวนมากค่ะกำลังหาวิธีแก้ที่ตัวลูกแต่คำตอบที่สำคัญค่ะคือการย้อนกลับมาดูที่ตัวเองซึ่งหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดที่เรียบง่ายและลึกซึ้งที่จะช่วยเปิดมุมมองในการดูแลครอบครัวและสร้างความเข้าใจระหว่างพ่อแม่และลูกถ้าพร้อมแล้วไปฟังธรรมะดีๆจากหลวงพ่อพร้อมๆกันเลยค่ะ

เรื่องมันก็นิดเดียวว่าถามตัวเราเองดีกว่าที่เราปฏิบัติตัวต่อตัวเองเนี่ยมันดีพอแล้วหรือยังรับผิดชอบกับตัวเราเองได้จริงหรือเปล่ารับผิดชอบอะไรปิดนรกเปิดสวรรค์ให้ตัวเองได้จริงหรือเปล่าเพราะการที่ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันฟ้องอยู่อย่างนะว่าเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นต้นแบบให้ลูกเท่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดแก้ลูกเอาวันเราเนี่ยรับผิดชอบต่อตัวเองได้ดีจริงแล้วหรือยังถ้ายังรีบซะพูดง่ายๆถามตัวเองนะอัตตาหิอัตโนนาโถของตัวเองเนี่ยได้ดีขนาดไหนรู้อย่างนี้แล้วรีบแก้ไขตัวเองก่อนถ้าแก้ไขตัวเองได้เดี๋ยวก็แก้ไขลูกได้แต่ว่าตัวเองก็ยังก็ไม่ค่อยจะเข้าท่าเข้าทางอะไรนักปล่อยวางลูกไปก่อนเพราะตัวเองก็จะไม่รอดแล้วจะกลายเป็นว่าไอ้ที่ตัวเองห่วงลูกอย่างนั้นนี้แท้ที่จริงนั่นนะตัวเองน่ะคือตัวทวงลูกรีบดูตัวเองก่อนจะไปดูใครอยู่ตรงนี้อ้อฉันดูเองตัวเองได้วัดจากอะไรวัดจากดวงหนาวร้อนหิวกระหายอึฉี่ของตัวเองหรือสุขภาพตัวเองสองฉันมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่แค่ไหนสามจะดูให้ง่ายไปอีกใจท่านอยู่กับตัวนะขนาดไหนหรือมีสติขนาดไหนดูในสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วค่อยไปดูแล้วลูกเราเป็นยังไงฝากก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนทุกกรณีไปถ้าไม่งั้นไปไม่รอดครับ

เวลาลูกมีปัญหาอย่าเพิ่งรีบไปแก้ที่ลูกแต่ให้กลับมาดูตัวเองก่อนว่าเราเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกแล้วหรือยังถ้าพ่อแม่ยังดูแลตัวเองไม่ได้ขาดสติหรือปล่อยชีวิตตัวเองให้วุ่นวายก็อาจกลายเป็นตัวถ่วงของลูกโดยไม่รู้ตัว

รู้ตัวอยู่เสมอฝึกแก้ไขนิสัยและข้อบกพร่องของตัวเองทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเมื่อพ่อแม่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีขึ้นลูกก็มีโอกาสเปลี่ยนตามได้ง่ายขึ้นสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องเมื่อลูกมีปัญหาพ่อแม่ควรทำอย่างไรที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดว่าเมื่อลูกมีปัญหานะคะสิ่งแรกที่พ่อแม่ควรทำไม่ใช่รีบแก้ที่ลูกนะคะแต่ให้กลับมาดูที่ตัวเองแล้วก็แก้ไขตัวเองก่อนเพราะต้นแบบที่สำคัญที่สุดของลูกก็คือพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีมีสติมีวินัยและสามารถสร้างความอบอุ่นให้กับลูกได้นี่แหละค่ะลูกก็จะค่อยๆซึมซับแล้วก็เติบโตเป็นคนดีได้ในที่สุดค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เรานะคะจะได้ไปฟังเรื่องราวของลูกศิษย์ผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์นำมาปฏิบัติจริงซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะคะที่มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาค่ะได้นำธรรมะของครูบาอาจารย์ในเรื่องของความเคารพและความกตัญญูนำมาปฏิบัติจริงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

เป็นคนได้เข้าวัดตั้งแต่เด็กเพราะว่าคุณแม่พาเข้าวัดค่ะก็เลยรู้จักวัดตั้งแต่เด็กแล้วก็พอโตมาเรียนจบเข้าวัดก็ได้เข้าสถานะซันออฟพีซค่ะเพราะว่าเป็นสถานะที่ทำให้เราได้เหมือนเปิดโลกกว้างแล้วก็ได้ลองการสร้างบารมีแนวใหม่แล้วก็รู้สึกคลิกแล้วก็รู้สึกใช่กับมันมากๆค่ะก็คือรู้จักวัดผ่านคุณแม่ก่อนแล้วก็มาเจอหลวงพ่อตัดสินใจเข้าวัดแล้วก็ได้มา

ไปดินแดนต่างประเทศดีกว่ารู้สึกว่าได้เจอคนที่มีใจมีไฟแล้วก็เป็นผู้มีบุญทางฝั่งต่างประเทศเยอะมากๆค่ะ Sun of Peace เป็นสิ่งที่ถ้าตอนเด็กๆเลยที่หนูจำได้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่หลวงพ่ออยากให้มีสิ่งนี้มานานก็คืออยากให้มีสถานะหนึ่งในวัดที่สามารถไปเผยแผ่วิชาธรรมกายที่ต่างประเทศได้ซึ่งท่านอยากให้มีมานานแล้วค่ะก็เลยตั้งแต่ได้ทำงานตรงนี้ก็เลยรู้เลยว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆเพราะว่าชาวโลกรอคอยคำว่าวิชาธรรมกายอยู่รอคอยคนที่เข้าใจคำสอนหลวงพ่อแล้วไปถึงพวกเขาอยู่ก็เลยรู้เลยว่าพอเราไปถึงชาวต่างชาติแล้วบินไปถึงประเทศเขาแล้วอะค่ะทุกคนต้องการธรรมะต้องการศีลธรรมในใจเรามีหน้าที่เอาธรรมะไปมอบสู่ใจเขามันก็เลยเป็นงานที่รู้สึกมีคุณค่ามากๆค่ะคิดว่าเราเป็นเหมือนกับสะพานเชื่อมใจให้เขาได้เข้าใจธรรมะเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กระทั่งเข้าใจหลวงพ่อแล้วก็เข้าใจตัวเองว่าเขาสามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้ไม่ว่าศาสนาอะไรสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้แล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเขาเองค่ะหลวงพ่อทัตตะตอนเจอหลวงพ่อทัตตะครั้งแรกค่ะตอนนั้นอยู่โรงเรียนตะวันชัยแล้วมีโอกาสได้ไปถวายปัจจัยท่านครั้งแรกที่ได้เจอท่านค่ะท่านทักว่าเอ้าจะไปประเทศอะไรล่ะเนี่ยสิ่งที่ท่านทักยังอยู่ในใจอยู่เลยค่ะเลยทำให้เรารู้เลยว่าสิ่งที่ท่านทักอ่ะคืองานหลักของเราในวันนี้เลยมันเลยทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์มองเห็นเราอ่ะอย่าคิดว่าครูบาอาจารย์ไม่รู้จักเราค่ะท่านรู้จักเรามากกว่าตัวเราเองอีกท่านมองเห็นในสิ่งที่เราเองยังไม่คิดเลยว่าจะเกิดขึ้นคนที่เป็นระดับครูบาอาจารย์เราอะค่ะที่เขาเห็นกิเลสในตัวท่านเองก็เห็นกิเลสในตัวเราเหมือนกันแล้วรู้ด้วยว่างานหลักที่แท้จริงของเราคืองานอะไรการที่หนูเจอหลวงพ่อทัตตะในวันนั้นอะเป็นประสบการณ์ที่หนูยังประทับใจแล้วก็ทำให้หนูรู้สึกว่าท่านมีความสำคัญกับชีวิตหนูมากๆเพราะว่าสิ่งที่ท่านทักก็คืองานหลักของหนูในวันนี้เลยค่ะถ้าโดยส่วนตัวหนูประทับใจท่านตรงที่หนูมีความรู้สึกว่าเมล็ดพันธุ์ในใจท่านอ่ะคือความกตัญญูแล้วพอท่านมีเมล็ดพันธุ์ที่ชื่อว่าความกตัญญูอะค่ะคุณธรรม

สูงมากและหลวงพ่อทัตตานี่แหละคือคนที่หนูมีความรู้สึกว่าคนคนนี้มีสกิลในการตกตะกอนตัวเองหรือว่ามองเข้ามาในตัวสูงที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาตั้งแต่หนูฟังธรรมท่านมาหนูสังเกตว่าวิธีการที่ท่านแสดงออกกับคนที่เป็นครูบาอาจารย์ของท่านน่ะท่านจะให้เครดิตตลอดมีการพูดถึงคุณยายอาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยหลวงปู่ตลอดหรือแม้แต่คุณพ่อท่านท่านจะยกย่องแล้วก็ให้เกียรติคนที่เปลี่ยนแปลงท่านมาโดยตลอดค่ะซึ่งสิ่งนี้ทำให้ท่านน่ะมีคุณธรรมที่เป็นเรื่องของความเคารพแล้วท่านก็เอาเรื่องนี้มาบอกต่อลูกๆแล้ววิธีการที่ท่านบอกต่อลูกๆไม่ใช่แค่เรื่องนี้ดีแล้วนำมาบอกต่อแต่มันเกิดจากการที่ท่านอ่ะตกตะกอนตัวเองฝึกตัวเองแล้วนำมาบอกต่อค่ะหนูก็เลยมีความตั้งใจว่าคนนี้แหละคือครูของเราค่ะ

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณสุภาดาจิระวงศ์หรือน้องตุ๊บตาบค่ะ The Sun of Peace รุ่นที่15วัยรุ่นยุคใหม่ผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้นะคะน้องตุ๊บตาบจะมาแชร์เรื่องราวและธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์ค่ะซึ่งน้องตุ๊บตาบนะคะเล่าให้ฟังว่าได้เข้าวัดตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็เข้ามาทำงานในสถานะ Sun of Peaceซึ่งเป็นเสมือนกับสะพานเชื่อมธรรมะนะคะไปสู่ชาวต่างประเทศแล้วก็ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเผยแผ่พระธรรมกายสู่ใจคนทั่วโลกค่ะและสิ่งหนึ่งค่ะที่น้องตุ๊บตั๊บได้เห็นความเป็นต้นแบบจากหลวงพ่อทัตตชิโวก็คือในเรื่องของความเคารพและก็ความกตัญญูค่ะซึ่งท่านนะคะได้นำคุณธรรมนี้มาฝึกฝนตนเองแล้วก็ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ได้ปฏิบัติตามค่ะในครั้งหน้านะคะเรายังคงอยู่กับน้องตุ๊บตาบกันต่อที่น้องอาจจะมาแชร์ประสบการณ์ธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์ให้เราได้ฟังห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะเมื่อเราหลับตาเจริญสมาธิภาวนาสิ่งที่เราพบเจอเป็นเรื่องปกตินั่นก็คือความมืดนะคะแม้แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายในการก่อนที่จะได้บรรลุธรรมท่านก็ต้องประสบกับความมืดในคราวประกอบความเพียรค่ะแต่พวกเราหลายๆท่านนะคะเมื่อปฏิบัติธรรมไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็เห็นแต่ความมืดไม่ได้มีประสบการณ์ใดๆเกิดขึ้นเลยก็เลยเกิดอาการอยากจะเห็นธรรมะพลอยเกิดอาการลุ้นเร่งเพ่งจ้องกดดันตัวเองค่ะกลัวว่าจะไม่เข้าถึงธรรมท่านใดที่ฟังอยู่แล้วมีอาการแบบนี้นะคะก็ขอให้ขุดรากเหง้าแห่งความกลัวที่ฝังอยู่ในสุสานของหัวใจกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่เห็นกลัวจะไม่เป็นเหมือนคนอื่นเขาขุดแล้วก็ทำลายไปให้หมดเลยนะคะเพราะในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาให้หลักวิชาสำคัญไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ความมืดเป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูกับการเข้าถึงธรรมเป็นความมืดที่น่ารักถ้าเรารู้จักที่จะอยู่กับความมืดความมืดก็จะเป็นเกลือเป็นสหายของเราอย่ากัง

ายว่าไม่เห็นจะได้อะไรเลยความสว่างไม่เห็นมาต้องนึกเหมือนเรานั่งเงียบๆในคืนที่มืดมิดสมมุติว่ามันเป็นเวลาตีหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่านี่คือตีหนึ่งถึงจะตีโพยตีพายอย่างไรดวงอาทิตย์ก็ไม่มาปรากฏที่เราเห็นแม้ตีสองตีสามตีสี่ตีห้าก็เช่นเดียวกันจนกว่าจะถึงเวลาอันเหมาะสมใกล้รุ่งแสงเงินแสงทองจึงจะมาปรากฏที่เราได้เห็นและแหล่งกำเนิดของแสงเงินแสงทองเป็นดวงสีแดงๆยามอรุณโนทัยจึงจะมาภายหลังถ้าเรานั่งนิ่งๆโดยไม่กังวลอะไรเหมือนนั่งในยามรัตติกาลในคืนเดือนมืดอย่างนี้ไม่ช้าลูกจะสมหวังคือใจจะสงบไม่ทุรนทุรายมันจะหยุดนิ่งจะสว่างไปเอง

ชมคะคาถาสำเร็จที่ครูไม่ใหญ่ท่านมักจะให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาท่องกันอยู่เป็นประจำนั่นก็คือแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมนะคะและท่านก็ยังได้บอกเพิ่มเติมอีกนะคะว่าความมืดนั้นเป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูกับการเข้าถึงธรรมแต่อย่างใดอย่ากลัวอย่ากังวลอย่ากดดันถ้าเราได้ทำเราก็ทำได้ถ้าเราทำทุกวันก็จะเห็นธรรมะเร็วเข้าแล้วถ้าเกิดว่าทำถูกวิธีก็จะเห็นธรรมะเร็วขึ้นดังนั้นเราต้องมันปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของมนุษย์ทั้งหลายและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ตรัสไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะ

ด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆนี่ถ้าเราทำถูกวิธีนะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆ

ึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆ

ค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทจะชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราก็จะใสๆบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาให้เราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้ใครๆก็เอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้าไปเรื่อยๆ

เนี่ยลูกฝึกตรงนี้ให้ดีทีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆเลยจ้ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใช้วางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนในเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายไปในทางโลกก็ไม่มีอย่างเรายังมีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษ

ได้พอเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายๆต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆปืดตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่

ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระเพราะถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์

ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติพิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสนาสากลได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบศีลธรรม V-Star Challenge ภาคเหนือปีที่18ค่ะระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสนาสากลได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-Star Challenge ภาคเหนือภายใต้หลักสูตรการสร้างทีมงานส่งเสริมศีลธรรมในสถานศึกษาโดยมีนักเรียนแกนนำเด็กดีวีสตาร์จำนวน72คนจากจังหวัดเพชรบูรณ์สุโขทัยลำปางและเชียงใหม่เข้าร่วมอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์โดยน้องๆได้ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้านความเป็นอยู่พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการและละลายพฤติกรรมเพื่อให้น้องๆได้ทำความรู้จักเพื่อนๆจากต่างโรงเรียนก่อนที่จะได้เข้าฐานกิจกรรมวอล์กแรลลี่ค่ะส่วนในภาคค่ำน้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญน้องและพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ก่อนที่จะได้ร่วมกันร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อสูตรสำเร็จในการใช้ชีวิตเพื่อเป็นแนวทางในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันส่วนในวันรุ่งขึ้นก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิออกกำลังกายยามเช้าและรับฟังธรรมะในหัวข้อความดีสากล5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมฐาน5ห้องชีวิตซึ่งในแต่ละฐานกิจกรรมน้องๆไม่ได้เพียงแค่รับฟังทฤษฎีเท่านั้นแต่ยังได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดความสนุกสนานได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเข้าใจถึงคุณค่าของการนำหลักความดีสากลไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้กลับไปพัฒนาตนเองโรงเรียนและชุมชนต่อไปค่ะส่วนในวันสุดท้ายของค่ายทุกคนได้สั่งสมบุญด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะในหัวข้อพระคุณพ่อแม่จากนั้นเป็นพิธีปิดค่ายและพิธีขอขมาพระอาจารย์ซึ่งค่าย V-Star Challenge ค่ะไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางทฤษฎีเท่านั้นแต่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความสุขสนุกสนานและเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีโดยทางชมรมพุทธศาสนากลมุ่งหวังว่าพลังของผู้นำเยาวชนต้นแบบเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขับเคลื่อนเครือข่ายศีลธรรมในสถานศึกษาทั่วภาคเหนือให้เติบโตอย่างมั่นคงสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะคณะพระภิกษุสงฆ์วัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูประเทศอินเดียได้ปฏิบัติ

าสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในประเทศอินเดียค่ะคณะพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปู่ประเทศอินเดียจำนวน9รูปนำโดยพระอาจารย์กิติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยได้ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในประเทศอินเดียโดยเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนมาร่วมงานบุญกว่า200ท่านโดยทุกท่านได้น้อมใจปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายโดยพร้อมเพรียงกันอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามจากนั้นเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรสันเจปาทินกัลยาณมิตรวันชาและเด็กหญิงอเล็กซานดราแจทองนำกล่าวคำถวายในการนี้ได้มีตัวแทนภาครัฐให้เกียรติมาร่วมพิธีด้วยอาทิคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการพุทธสภาอินเดียผู้กำกับการตำรวจและเจ้าหน้าที่พยาบาลอาวุโสเป็นต้นนอกจากนี้คณะสงฆ์วัดพุทธสันติวันธรรมชัยยังได้ทำสามีจิกรรมทำวัดพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาในเขตเมืองนาคปู่พร้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมประกอบด้วยพระอาจารย์ปิยทัศน์ศรีพระมหาเถระพรรษา41วัดกันตาลุพุทธวิหารเมืองนาคปู่พระอาจารย์ธรรมชโยติพระมหาเถระพรรษา37วัดมหาปัญญาพุทธวิหารเมืองนาคปู่พระอาจารย์ศิลวังสะประธานกรรมการมหาเถระสมาคมนาคปู่เจ้าอาวาสวัดโพธิมรรคโคพร้อมกันนี้พระกิติพงษ์เหมวังโสยังได้เทศสอนธรรมะและนำปฏิบัติธรรมแก่คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดโพธิมรรคโคด้วยค่ะนอกจากนี้ทางวัดพุทธสันติวันธรรมชัยและพุทธสภาแห่งประเทศอินเดียยังได้จัดงาน Press Conference เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนประเทศอินเดียได้นำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธุชนได้มีส่วนร่วมในงานบุญดังกล่าวในการนี้พระกิติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสถานีโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์จาก5สำนักเกี่ยวกับการจำพรรษาของพระนานาชาติ9รูป4ประเทศได้แก่ไทยอินเดียเนปาลและเมียนมาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองผ่านการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้เป็นต้นบุญต้นแบบของสาธุชน

ีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowerbutterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

มาลุตตะชาดกชาดกว่าด้วยการถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุผู้บวชเมื่อแก่สองรูปนามว่าพระกาละและพระชุนนหะทั้งสองรูปตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในเขตชนบทหนึ่งในแคว้นโกศลพระทั้งสองรูปนั้นยังติดนิสัยตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสมาคนละอย่าง

ระชุนนหะชมชอบความงามของพระจันทร์เต็มดวงข้างขึ้นพระจันทร์คืนนี้ช่างสวยจริงๆแสงจันทร์นวลผ่องดูแล้วสบายตาจิตใจสงบดีจริงๆส่วนพระกาละชอบมองหมู่ดาวที่ส่องแสงระยิบระยับจับตาในคืนข้างแรม

0: ดวงดาวเต็มฟ้าส่องแสงระยิบระยับจับใจมองแล้วช่างสุขใจเหลือเกินสวยจริงๆเลย
1: ในวันหนึ่งพระภิกษุทั้งสองรูปได้สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องลมฟ้าอากาศด้วยความเห็นและความชอบที่ไม่ตรงกันจึงทำให้เกิดการถกเถียงกันขึ้นท่านรู้หรือไม่ว่าคืนไหนอากาศจะหนาวจัด
0: ต้องเป็นคืนข้างแรมสิเราสังเกตมานานแล้วนะท่านว่าพบว่าตะคืนไหนเป็นคืนข้างแรมแล้วล่ะก็คืนนั้นน่ะอากาศจะหนาวจัดทุกทีเลยล่ะท่าน
1: พระชุนหะเมื่อได้ฟังคำตอบจากพระกาละก็มีความคิดที่ไม่เห็นด้วยจึงแย้งออกมาว่า
2: เราก็อยู่ป่ามานานแต่เราสังเกตเห็นว่าอากาศมักจะหนาวจัดในคืนข้างคืนต่างหากละท่าน
0: แต่เราว่าต้องเป็นคืนข้างแรมสิข้างคืนน่ะอากาศจะอบอุ่นท่านไม่รู้หรือไง
2: ทำไมเราจะไม่รู้ท่านนั่นแหละที่ไม่รู้
0: เราน่ะรู้แต่ท่านนั่นแหละที่ไม่รู
1: ้พระภิกษุทั้งสองโต้เถียงกันด้วยเรื่องนี้เป็นเวลานานแต่ไม่อาจจะหาข้อยุติได้ในที่สุดจึงชวนกันออกเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธองค์ตัดสินให้

ภิกษุทั้งสองรูปอดทนเดินทางไกลเป็นเวลาแรมเดือนข้ามเขตแดนชนบทน้อยใหญ่มายังนครสาวัตถีเพียงเพื่อให้องค์พระศาสดาตัดสินปัญหาอันไม่เป็นสาระเนื่องด้วยต่างฝ่ายต่างถือทิฏฐิมานะเข้าหากันหลงยึดมั่นแต่ความคิดเห็นของตนโดยไม่พิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริง

ดูก่อนภิกษุเมื่อชาติก่อนโน้นเราก็ตอบปัญหานี้แก่เธอทั้งสองแล้วแต่เธอจำไม่ได้จึงต้องย้อนมาถามปัญหาเดิมซ้ำอีก

สุดทั้งสองได้ยินก็รู้สึกแปลกใจจึงกราบทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของตนให้ฟังพระพุทธองค์จึงทรงแสดงมาลุตตชาดกมีเนื้อความดังนี้

นานมาแล้วในป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งฝูงสัตว์มากมายต่างดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

0: เรายังท้องอิ่มอยู่เลยขอนอนพักดีกว่า
1: เราก็เหมือนกันนอนพักอย่างท่านดีกว่า
2: ตามปกติราชสีชอบออกหากินในคืนเดือนหงายครั้นตกดึกลมแรงก็หนาวสั่นจึงหลงเข้าใจว่าอากาศหนาวเพราะข้างขึ้น
0: โอ้ยลมแรงจริงๆคงจะเป็นคืนข้างขึ้นสินะถึงได้อากาศหนาวอย่างนี้
2: ส่วนเสือโคร่งชอบออกล่าเหยื่อในคืนเดือนมืดพอลมพัดมาแรงจัดก็รู้สึกหนาวจึงทึกทักเอาว่าอากาศหนาวเพราะข้างแรม
1: อากาศหนาวอย่างเนี้ยคงเป็นเพราะข้างแรมสินะลมยิ่งพัดแรงก็ยิ่งหนาวขึ้นอีก

0: อยู่มาวันหนึ่งสัตว์ทั้งสองได้สนทนากันตามปกติธรรมดาแต่แล้วก็เกิดเรื่องที่ทำให้สัตว์ทั้งสองถกเถียงกันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
1: ท่านราชสีห์ท่านว่าคืนไหนที่มีอากาศหนาวที่สุด
2: ก็คืนข้างแรมนะสิท่านเราออกไปหากินคืนข้างแรมทีไรก็หนาวสั่นทุกที
1: อะไรกันต้องเป็นข้างขึ้นต่างหากที่อากาศหนาวมาก
2: ท่านเอาอะไรมาพูดคืนข้างแรมต่างหากที่หนาวสุด
1: ๆท่านนั่นแหละเอาอะไรมาพูดเราออกหากินข้างนอกทีไรเราก็รู้สึกหนาวจับใจทุกทีเลย
2: คืนข้างขึ้นไม่เห็นจะหนาวเลยเรานอนอุ่นสบาย
0: ทั้งเสือโคร่งและราชสีห์ต่างแผดเสียงเถียงกันลั่นป่าเมื่อหาข้อยุติไม่ได้ทั้งสองจึงชวนกันไปหาพระฤาษีซึ่งบำเพ็ญตบะอยู่ณเชิงเขาแห่งนั้น
1: เราว่าทะเลาะกันไปก็ไม่มีประโยชน์นะเราไปถามท่านฤาษีให้รู้แจ้งกันไปเลยดีกว่า
2: ได้เลยท่านฤาษีจะต้องบอกว่าคืนข้างขึ้นอากาศหนาวที่สุดแน่ๆ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นคืนข้างแรม
0: สัตว์ทั้งสองอดทนเดินทางข้ามน้ำข้ามภูเขาเพื่อไปพบพระฤาษีที่อยู่ณเชิงเขา
1: ไกลเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเราอดทนได้ยังไงยังไงอ่ะท่านฤาษีก็ต้องคิดเหมือนกับเราคืนข้างแรมอ่ะต้องหนาวที่สุดอยู่แล้ว
2: ไม่ใช่หรอกคืนข้างขึ้นต่างหากที่หนาว
0: เมื่อสัตว์ทั้งสองเดินทางมาถึงก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับฤาษีฟัง
2: ท่านฤาษีท่านบอกเจ้าเสือโคร่งไปเถอะว่าคืนข้างขึ้นเป็นคืนที่หนาวเหน็บที่สุด
1: แม่เจ้าราชสีเจ้าไม่ต้องไปบอกท่านฤาษีเขาหรอกเขารู้อยู่แล้วว่าคืนข้างแรมเป็นคืนที่หนาวที่สุดต่างหาก
2: ไม่ใช่ต้องเป็นคืนข้างขึ้น
1: ไม่ใช่ต้องเป็นคืนข้างแรมสิ
3: พวกเจ้าทั้งสองไม่ต้องทะเลาะกันหรอกไม่ว่าจะข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ตามเมื่อมีลมพัดมาย่อมรู้สึกหนาวเหมือนกันเพราะความหนาวเกิดแต่ลมไม่ได้เกิดเพราะข้างขึ้นหรือข้างแรมหรอก
2: ฮะเป็นเพราะลมจริงหรือท่านลือ

0: เ
1: อ้าไม่ได้เป็นเพราะข้างขึ้นข้างแรมหรือนี
2: ่ที่เจ้าทั้งสองต้องถกเถียงกันด้วยความไม่รู้แต่ทิฏฐิว่าตนรู้พุทธาเดินทางข้ามน้ำข้ามภูเขามาด้วยความลำบากเพื่อให้เราตอบคำถามที่ไม่เป็นประโยชน์อันใดเลย
3: เมื่อราชสีห์และเสือโคร่งทราบความจริงจากพระฤาษีแล้วก็หมดทิฏฐิกราบอำลาและเดินกลับถ้ำที่อยู่ของตนด้วยความสุขใจ
0: คราวนี้ก็โล่งใจกันสักทีนะท่านเสือว่าแต่ว่าเราต้องเดินกลับอีกไกลเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยจัง
1: เฮ้ยนั่นนะสิเราไม่น่าทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยจัง

ความหนาวเกิดแต่ลมไม่ว่าข้างขึ้นหรือข้างแรมเมื่อมีลมพัดพาความหนาวมาก็ย่อมรู้สึกหนาวบัดนี้ท่านทั้งสองคงจะเข้าใจดีแล้วนะเสือโคร่งในครั้งนั้นได้กำเนิดเป็นพระการะราชสีกำเนิดเป็นพระชุนนะหะส่วนพระฤาษีผู้แก้ปัญหาในครั้งนั้นคือพระตถาคตเอง

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเถรานุเถระพระมหาเถระและสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะสบายดีมีความสุขสาธุต้องยืนยันด้วยหลักฐานของความสบายดีและมีความสุขซึ่งคุณครูไม่ใหญ่ถามตลอดยิ้มกันหรือยังครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังครับใครยิ้มขอให้สาธุขอหลักฐานด้วย0 7 2

0: ทั่วโลกเลยนะเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะขอบคุณสำหรับรอยยิ้มที่ส่งเข้ามานั่งตรงเนี้ยก็รู้ว่ายิ้มนั่งตรงนี้ก็รู้ว่าคิดถึงและนั่งตรงนี้ก็รู้ว่าเราก็ส่งใจนะไปหาคุณครูไม่ใหญ่นะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569แล้วก็เรื่องราวในวันนี้น่าสนใจแล้วก็สนุกมากๆนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ธรณีสงฆ์พื้นที่ธรณีสงฆ์ก็เรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องประกอบด้วยสถานที่รองรับในบุญกิริยาวัตถุสิบประการนะหรือว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องดูว่าสัปปายะไหมสัปปายะประกอบด้วย4อย่างสถานที่บุคคลอาหารแล้วก็ธรรมะ4อย่างที่สำคัญคือต้องมีที่ก่อนนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของที่สำคัญมากๆนะวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดที่ธรณีสงฆ์นะมาฝากกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกหนึ่งเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องราวการให้ธรรมะในอดีตนะของคุณครูไม่ใหญ่ซึ่งโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยดังนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะไปรับชมรับฟังนะโอวาทในอดีตอันทรงคุณค่าของคุณครูไม่ใหญ่ไปพร้อมๆกันจ้ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้าทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำนะจ๊ะ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกัน
0: เจ้าว่าอย่างแล้วว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: สุ

0: ายอย่าง
1: รอรับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุจงรวย
1: สาธ
0: ุเดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีกันดีกว่า
1: คร
0: ับไม่ได้ว่าคาถา
1: สวัสดี
0: ครับ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้าทำอย่างนี้แหละนะจ้าเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยนะจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ้าแล้วก็ให้ลูกทุกๆคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ

วันนี้ใครนั่งสมาธิครบ2ชั่วโมงบ้างจ๊ะไหนใครนั่งสมาธิแล้วมีประสบการณ์ภายในบ้างจ๊ะเราก็อย่าไปปฏิเสธประสบการณ์ภายในในทุกๆประสบการณ์นะจ๊ะคือไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องชื่นบานตลอดให้เราเป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์นะจ๊ะเช่นแม้นั่งแล้วจะมีแต่ความมืดหรือไม่มีอะไรใหม่ๆให้ดูเลยก็ตามสิ่งที่เราต้องทำคือหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเราคำนี้พระเดชคุณหลวงปู่ท่านกล่าวไว้ตามที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสมณะหยุดแล้วในที่นี้หมายถึงหยุดใจภายในไม่ใช่การหยุดเคลื่อนไหวกายภายนอกนะจ๊ะให้เรา

นั่งนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นไรนั่งอย่างนี้ไปก่อนนี่นะจนกว่าจะมีปีติสุขเกิดขึ้นจากการนั่งตราบใดที่เราทำอย่างถูกหลักวิชาเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองได้อย่างแน่นอนนะจ๊ะแล้วเราก็อย่าไปทุกข์ใจในกรณีใจมันฟุ้งบ้างหรือมีความมืดมาบ้างหรือไม่เห็นภาพใดๆบ้างให้เราเป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะวัตถุประสงค์หลังการนั่งคือต้องฝึกใจให้หยุดให้นิ่งจากนั้นก็อย่าไปกังวลอย่าไปกำนึงถึงความมืดหรือความสว่างมืดก็ช่างมันไม่ทุกข์ใจนะจ๊ะสว่างก็ไม่ลิงโลดใจทำใจให้ใสๆเป็นกลางๆนะจ๊ะไม่ต้องยินดียินร้ายในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นจะมืดหรือสว่างจะมีภาพให้ดูหรือไม่มีให้ดูก็

0: ให้เรารู้ตัวว่าเรากำลังฝึกใจให้หยุดนิ่งสำหรับอุปการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นให้ถือว่าเป็นผลปล่อยได้เช่นความโล่งโปร่งเบาสบายแสงสว่างภายในดวงธรรมกายภายในองค์พระภายในเป็นต้นนะจ๊ะถ้าเราทำใจเป็นกลางได้เดี๋ยวภาพตัวนี้มันจะชัดขึ้นมาเองจะใสแล้วเราจะนั่งอย่างมีความสุขเลยซึ่งความสุขจะเกิดขึ้นก็รู้จะเป็นผลพวงจะเกิดขึ้นจากการที่เราฝึกใจให้หยุดนิ่งเป้าของเรากำลังจะฝึกใจให้หยุดนิ่งนะจ๊ะเรามาฝึกตรงนี้ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังหยุดนิ่งเรื่อยไปทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นไปก่อนอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นที่นอกจากนี้นะจ๊ะเพราะเรากำลังจะฝึกใจให
1: ้หยุดนิ
0: ่งเนื่องจากเราไม่ได้ฝึกใจหยุดนิ่งมายาวนานข้ามชาติมาเลยดังนั้นต้องประคองใจให้หยุดนิ่งให้อยู่ในตัวอย่าไปเพ่งอย่าไปลุ้นให้ผ่อนคลายปรับใจให้ใสๆให้มีสติกับสบายอย่างสม่ำเสมอแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะจ๊ะพอเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก็ให้มันสังเกตว่าเราประคองใจขนาดไหนจึงพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปอย่างนี้นะจ๊ะให้สังเกตตอนที่เราเลิกเราออกจากสมาธิมาแล้วก็ปรับกันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปทุกข์ใจที่เห็นใครนั่งดีกว่าเรานะไม่เกี่ยวกับเราแล้วอย่าไปเร่งรีบใจจะรู้สึกเรานั่งดีกว่าให้รักษาใจเป็นกลางอย่าเสียสมดุลของใจนี่จ๊ะส่วนการที่อดีตเคยมีประสบการณ์ที่ดีเช่นเห็นดวงเห็นองค์พระแต่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่เห็นเหมือนเดิมก็อย่าไปติดใจอารมณ์เก่าอย่าไปเสียดายอารมณ์เก่าหรือประสบการณ์เก่าเพราะจริงๆแล้วองค์พระท่านก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังอยู่ในตัวของเราที่เดิมเพียงเราไม่เห็นได้ไงนั่นเองเพราะใจยังไม่หยุดที่มันหยุดเพราะเราไม่ได้เอาใจมาอยู่ตัวเราเอาใจปล่อยให้กระเด็นกระดอนไปเรื่อยเราจะต้องเป็นมิตรกับทุกความคิด

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกกันเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนสามคำของคุณยายอาจารย์เปลี่ยนทั้งชีวิตเลยเดี๋ยวเราจะได้มาศึกษาว่าสามคำของคุณยายอาจารย์นั้นคืออะไรบ้างนี่เนาะแต่ตอนนี้ฟังตรงนี้ก่อนนักบุญขุนเขาจะ

0: กราบพระว่าหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างยิ่งครับกับผมพระธรรมธรสาวิยาธรเหรอ
1: เป็นพระครับเป็นพระ
0: ฮะอ๋อพระธรรมธรฌานจิตญาณยุตโตไหนจ๊ะองค์นี้เนาะประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลำปางเนี่ย
1: สาธ
0: ุแล้วก็ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางก็กราบรายงานเนาะนี่โอ้โหมีความเชี่ยวชาญทางจิต
1: คร
0: ับ ถึงเรียกว่า
1: ใช่ครับฌานจิตครับ
0: ฌานจิตทูจะโอ้โห63เนอะ
1: คร
0: ับ บวชแล้ว30
1: คร
0: ับ แล้วพ่อครับผมเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาคนละเรื่องเลย
1: คนละคิดเลยครับ
0: ฮะ
1: คนละคิดเลยครับ
0: หืม
1: ราชยาโม
0: คนโคราช
1: ครับโคราชบ้านนี
0: ้ราชโคโอ้อ๋อคนลาบ้านเองนี่นะไหนไหนอ๋อนี่แต่ตัวในครอบครัวนี่จ้ะชาวบ้านธรรมดาไม่มีเรื่องราวหวือหวาไม่มีต้นทุนชีวิตที่เหนือกว่าใครแต่มีเรื่องจริงที่ผมจำได้ไม่เคยลืมคือเรื่องของโยมแม่ผมเป็นคนหาปลาเก่งมากครับ
1: โอ
0: ้โหอวานอยู่ไหนก็เห็นหมด
1: เ
0: ลย
1: เก่งมากคร
0: ับ ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนาะไม่ว่าปลาจะซ่อนอยู่ใต้กอหญ้าลิงแต่ลิงหรือหลบอยู่ที่ไหนท่านหาเจอทุกครั้งเลย
1: โอ
0: ้โหงี้ปลาก็หยองปลากลัวเลยเนาะแล้วลูกใจก็เฝ้ารอวันที่แม่กลับบ้านพร้อมปลาหลายตัวเพราะนั่นหมายถึงเมื่ออาหารที่อร่อยที่สุดของครอบครัวแต่ผมกลับไม่เหมือนแม่ไม่ว่าจะลงเบ็ดทอดแหนหรือหาปลากี่ครั้ง
1: ไม่เคยได้ทั้งตัว
0: ไม่เคยได้ปลาสักตัวจึงเคยน้อยใจตัวเองอยู่บ่อยทำไมเราไม่มีโชคเหมือนแม่เนี่ยปลาไม่เคยเข้ามาในเบ็ดในแหอันนี้สัญญานักบวชเนี่ยนี่ที่มีทำบาปไม่เคยแต่นี่มาเส้นทางพระเน
1: ี่
0: ยเวลาผ่านไปหลายปีหลังจากผมได้เข้าอบรมธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกายและเริ่มเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมวันหนึ่งผมกลับบ้านเห็นโยมแม่ขังปลาไว้เพื่อเตรียมทำอาหารคือท่านก็ต้องดูแลทั้งบ้านนะเตรียมไว้ผมจึงไปชวนแม่เดี๋ยวเรามาสร้างบุญใหญ่กันอะไรเหรอสันนิษฐานสันนิษฐานนะ
1: ไปปล่อยปลา
0: ไปปล่อยปลาถูกต้องจ้ะ
1: เ
0: พราะคิดเพียงว่าหากช่วยชีวิตปลาได้ก็เหมือนได้ช่วยปิดนรกให้แม่
1: ปิดนรกให้แม
0: ่วันนั้นเองผมก็เข้าใจว่าคนที่โชคดีที่สุดไม่ใช่คนที่จับปลาเก่งอันนี้ความคิดของท่านนะแต่คือคนที่ทำบาปไม่ขึ้นต่าง

0: ผมหันกลับไปมองอดีตความรู้สึกน้อยใจในวัยเด็กกลับหายไปหมดเหลือเป็นความรู้สึกขอบคุณเพราะสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นความโชคร้ายกลับกลายเป็นความโชคดีสุดของชีวิตปรามไม่เคยร่วมมือเลยไม่เน
1: า
0: ะ
1: จับไม่ได
0: ้จับไม่ได้เนาะแสดงว่าเยื่อนั้นไม่อร่อยโอ้พระปรามอะไรเมินแล้วว่าครับก่อนจะได้รู้จักวัดพระธรรมกายผมก็เหมือนเด็กบ้านเฮาทั่วไปเติบโตมากับงานวัดเติบโตมากับลิเกหนังกลางแปลงดนตรีและความสนุกสนานวัดในความทรงจำของผมคือสถานที่ที่จัดงานประจำปีมากกว่าจะเป็นสถานที่ค้นหาความจริงของชีวิตเพราะตอนนั้นท่านยังเด็กอยู่นี่ครับแล้วผมก็เคยได้ยินผู้ใหญ่พูดอยู่เสมอว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมผมก็เชื่อตามนั้นเพราะไม่เคยมีใครมาบอกเป็นอย่างอื่นแต่เรื่องในใจกลับรู้สึกเสมอว่าชีวิตน่าจะมีความหมายมากกว่านั้นนี่บุญเก่าของท่านท่านมีดวงปัญญามากตอนเด็กๆผมยังเคยหลงไหลเรื่องผู้วิเศษเห็นหนังสือคาถาอาคมก็รีบซื้อมาอ่านลองท่องคาถาหายตัวหายไหมจ๊ะคาถาสำหรับคุณแจ
1: สำหรับไม่ได
0: ้หวังว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะมีวิชาเหมือนในหนังแต่สุดท้ายตัวก็ไม่เคยหายกุญแจก็ยังเปิดไม่ได้ความฝันที่จะเป็นผู้พิเศษก็ค่อยๆเลือนหายไปแต่คำถามเดินกลับยังอยู่ในใจไม่เคยหายคือคำถามว่า
2: ผู้พ
0: ิ
2: เศษทำไม
0: ไม่ได้แอบอ่านนะถูกต้องจ้ะเกิดมาทำไมเนี่ยฟังเลย
3: แม่ครับพ่อครับเราเกิดมาทำไมหรอครับ

0: จนกระทั่งปีพุทธศักราช2529ขณะที่ผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่เกษตรศาสตร์เหมือนกันเดี๋ยวนี้ไอ้ชื่อนี้คุ้นๆฮะโอ้เพื่อนชวนไปที่ชมรมพุทธศาสตร
1: ์
0: วันนั้นผมได้เห็นหนังสือของวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกก็สะดุดใจกับคำว่าธรรมกายเพียงเห็นคำนิจใจกลับรู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเปิดดูภาพภายในหนังสือก็เห็นว่าที่สะอาดเป็นระเบียบและแต่ไม่ได้บุคคลนั่งสมาธิอย่างสงบผมรู้สึกทันทีว่าวัดแห่งนี้ไม่เหมือนวัดที่เคยรู้จักทำไมอาจารย
1: ์วัดที่เคยรู้จักคือจัดมหรสพทุกปีเด
0: ิน ก็ไม่ทราบนะมันก็บางวัดนั่นเอง
1: คร
0: ับด้วยความอยากรู้ผมยังตัดสินใจตามเพื่อมันยังวัดพระธรรมกาย
1: จ้า
0: และเพียงก้าวแรกที่เดินเข้ามาผมก็รู้สึกเหมือนคนที่เดินทางมานานคงเมื่อยมั้งแล้วในสุดก็ได้กลับถึงบ้าน
1: อ๋อ
0: เหมือนบ้านนะทุกอย่างสะอาดสงบเป็นระเบียบและเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่จริงใจยิ่งไปกว่านั้นเมื่อทราบว่ามีรุ่นพี่มาไล่เกษตรศาสตร์นี่เนาะที่หล่อเหมือนกันผมก็ยังเกิดความศรัทธาเพราะเขาบอกว่าร ุ่นพี่ของผมนั้นหน้าตาฟังเพลงดีกว่า

阿拉在跟着爬更哟。ลูกพิงผมหน้าตาดีและหล่อมากนอกจากหน้าตาดีรับประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วที่สำคัญท่านยังอุทิศทั้งชีวิตเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชาวโลกเป็นงานพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงไอ้ใครนะผมรู้สึกภูมิใจกับรุ่นพี่รูปนี้มากจึงตัดสินใจออกบวชเดินตามรอรุ่นพี่ก็อบรมธรรมทายาทรุ่นที่15ปีพุทธศักราช2530รุ่นนี้ผ่านบททดสอบหนักขณะที่ปรากฏอยู่ดีๆก็เกิดพายุฤดูร้อนอย่างรุนแรงลมพัดกระหน่ำฝนตกไม่ลืมหูลืมตาสังกะสีปลิวว่อนเต็นท์พังผู้เขารับการลมต่างวิ่งหลบกันอย่างโกลาหลหลายคนตัดสินใจกลับบ้านไปเลยเราคิดว่าคงไปต่อไม่ไหวแต่ผมกลับคิดอยู่เพียงอย่างเดียวว่าถ้าเพียงแค่พายุลูกนี้ยังผ่านไม่ได้แล้วเราจะสร้างบารมีไปตลอดชีวิตได้อย่างไรผมจึงเลือกอยู่ต่อใจสู้เสียอย่าง

0: ไม่ถอยครับจะสู้ต่อไปครับ
1: สู้ต่อไปครับคือว่ามันก็เป็นการทดสอบพลังใจอย่างหนึ่งครับ
2: ยังเล็กน้อยก็ไม่ยอมแพ้ครับ

มีหลายองค์กันเนาะในสมัยนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นลานดินกว้างการกลางกฎก็อาศัยเพียงเสาไม้ไผ่กับเชือกศาลาส่วนใหญ่ยังมุงจากทุกเย็นจะมียุงตัวใหญ่มาคอยต้อนรับเป็นประจำแต่ผมกลับรู้สึกว่าไม่เคยมีช่วงเวลาไหนที่มีความสุขเท่านี้มาก่อนเพราะสิ่งที่ได้รับไม่ใช่ความสะดวกสบายอาจเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าชีวิตนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่เกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีการอบรมครั้งนั้นจึงได้ผมมั่นใจว่าเส้นทางสายธรรมคือเส้นทางที่ผมจะฝากทั้งชีวิตไว้เพราะฉะนั้นผมไม่ได้มุ่งแสวงหาความสำเร็จทางโลกเหมือนที่เคยตั้งใจแต่ตัดสินใจกลับมาสมัครเป็นวาสกวัดพระธรรมกายโอ้สุดยอดฝึกตนรักษาศีลและทำงานรับใช้พุทธศาสนาผมตั้งใจทำทุกหน้าที่อย่างเต็มที่ตั้งแต่งานอบรมเยาวชนงานวิทยากรแก้วรวมถึงการร่วมบุกเบิกทุกโอกาสสถานล้านนาซึ่งเป็นอุบาสกชุดแรกครับเรารู้ดีว่าทุกภารกิจล้วนเป็นโอกาสของการสร้างบารมีนี่ร่วมบุกเบิกทุดงสารล้านนาเคียงข้างพระภาวนาธรรมวิเทศเอ๊ะใครนะนี่กระทั่งวันที่22เมษายน2539วันที่ผมเฝ้ารอมาหลายปีก็มาถึงหลวงพ่อเมตตาอนุญาตให้บวชเพราะนั้นอาจเป็นเพียงวันเริ่มต้นชีวิตของพระของใครหลายคนแต่สำหรับผมวันนั้นคือวันที่ความฝันทั้งชีวิตเป็น

0: งที่ผมปลื้มสุดคือช่วงเวลาก่อนเข้าพิธีเมื่อคุณยายอาจารย์มหาลัตนวสิกาอาจารย์ขนนกยูงเมตตาตัดปล่อยผมให้ด้วยตัวท่านเองพร้อมกล่าวเพียงสามคำสั้นๆว่าว่าอย่าศึกนะไม่มีอวาทยืดยาวไม่ต้องอธิบายมากมายแต่สามคำนี้กลับกล้องอยู่ในหัวผมมาจนถึงทุกวันนี้โอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่คุณยายท่านพูดสั้นๆผมจำแม่นยำอย่างทุกวันนี้นี่หลวงพ่ออนุญาตผมสมบทพร้อมกับวาสุกอีก2ท่านและสามเณรอีก22รูปครับผมครับแล้วพ่อครับครับหลังบวชผมได้รับมอบหมายให้กลับไปทำหน้าที่ที่ดงกษาลนาอยู่7ปีครับในปี2548ผมก็มารับบุญที่จังหวัดลำปางช่วงนั้นจังหวัดลำปางยังไม่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นของตนเองทุกสัปดาห์ต้องอาศัยวัดเกรมิตรในพื้นที่เป็นสถานที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมและจัดงานบุญโอ้ถือว่าท่านต้องต่อสู้มากเลยนี่จ้าทำอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งเกิดกระแสข่าวเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายทำให้กรรมการวัดบางท่านเกิดความกังวลจึงขอใจให้หมู่คณะไปหาที่พักใหม่ เป็นงานชั่วคราว
1: ครับผม
0: และหมู่คณะจึงย้ายไปอาศัยบ้านกัลยาณมิตรชมรมลำบางรักสมุนไพรเป็นศูนย์กลางในขณะนั้นโอ้โหก็ได้กรรมการบางท่านนะมาเชิญให้ไปอย่างนั้นแม้สถานที่จะเล็กและไม่สะดวกแต่กำลังใจทุกคนไม่เคยเล็กตามไปเลยผมเชื่อมั่นเสมอว่าตราบใดที่เรายังรักษาคนเอาไว้ได้วันหนึ่งสถานที่จะเกิดขึ้นเองนี่นี่จ้ะที่เป็นที่อยู่ปัจจุบันมาอยู่เนี่
1: ย
0: อันนี้ชั่วคราว
1: ครับ
0: แต่ดีทุกคราว
1: ใช่ครับ

0: จากการตักบาตรพระ1,000รูป
1: สาธ
0: ุจนถึง10,000รูป
1: สา
0: ธุจะตักบาตรต่อเนื่องทุกปีไม่ขาดเลยแม้แต่ปีเดียว
1: สา
0: ธุเจ้าโอ้สุดยอดเลยผมปราบปลื้มเหลือเกินที่ได้เป็นส่วนเล็กๆในการทำความฝันของพ่อเป็นจริงครับ
1: สาธ
0: ุเจ้าโอ้นี่จังหวัดลำปางจะตักบาตรต่อเนื่องทุกปีไม่ขาดแม้แต่ปีเดียวแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งโครงการจังหวัดทั่วไทยครบ2,000,000รูปทั่วประเทศครับโอ้เราเห็นภาพแล้วเราจะปลื้มมากเลยนะ

0: ครับ
1: โอ้อัศจรรย์เนอะทำได้สำเร็จต่อมาหลวงพ่อก็มีตำแหน่งทุกจังหวัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมผมและทีมงานจึงออกสำรวจพื้นที่จนพบที่ดินผืนหนึ่งที่สงบร่มรื่นเหมาะการปฏิบัติธรรมแต่ราคาสูงราคาสูงถึง5 ล้านนะขณะที่ผมไปดูวันนั้นผมไม่มีแม้แต่บาทเดียวแต่ดูวิธีท่านมองนะแต่แทนที่จะมองว่าไม่มีท่านก็คิดจะมองไปใหม่ไม่มีก็มันไม่มีอ่ะไม่ต้องไปมองก็รู้อยู่แล้วผมกลับนึกถึงคุณยายถ้าเริ่มสร้างวัดพระธรรมกายด้วยเงินเพียง 3,200 บาทผมจะชวนกันไปทำบุญก้อนแรกจำนวน 3,200 บาทเพื่อเปิดบัญชีซื้อที่ดิน
0: สาธ
1: ุหลายคนมองว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ผมเชื่อเสมอว่าบุญก้อนแรกสำคัญที่สุดเมื่อใจเริ่มแล้วบุญก็จะค่อยๆขยายตัวเอง
0: สาธุ
1: ด้วยแรงศรัทธากัลยาณมิตรและกำลังใจจากต้นสมบัติจากพระที่หลวงพ่อเมตตามอบไปในส่วนที่ดินวันนี้ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิตะวันตามได้สำเร็จครับนี่จ้ะงานทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินเมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ 2554ครับนี่ผู้มีบุญมารวมกันนี่นะจ๊ะร่วมบุญกันนี่จ้ะวันแรกที่เขาใช้พื้นที่ไม่มีศาลาไม่มีโรงครัวไม่มีที่พักมีแต่เพียงโรงนาเก่าๆและเต็นท์ไม่กี่หลังทุกอย่างเริ่มต้นเหมือนจากศูนย์แต่ทุกคนกลับเต็มไปด้วยความสุขเพราะรู้ว่าเราไม่ได้กำลังสร้างเพียงอาคารแต่กำลังสร้างแผ่นดินธรรมโอ้โหช่วงนั้นมีธรรมทายาทและกำลังพลทหารฐานทั้งหลายนะ
0: คร
1: ับ โลกองค์ชายมาช่วยกันสร้างที่สุดมนต์ชั่วคราวนี่ใช่ครจากโรงนาเก่าๆก็ได้รับการเนรมิตเป็นโรงบุญพระเจ้าเป็นสถานที่สวดมนต์และปฏิบัติธรรมครับสาธุโอ้โหดูอัศจรรย์เนาะด้วยหัวใจของยอดนักสร้างบารมีไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนี่จ้ะเพราะท่านคิดเสมอว่าเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้อง
0: สร้างบารมี

0: ระหว่างก่อสร้างผมเห็นรถบรรทุกดินวิ่งเข้ามานับพันเที่ยวทุกเที่ยวคือค่าใช้จ่ายมหาศาลแต่ผมก็จะบอกตัวเองเสมอว่านี่ไม่ใช่การถมดินแต่กำลังถมทองเพราะในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ที่ผู้คนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยได้ฝึกสมาธิได้บวชได้สร้างคนดีและได้ค้นพบเป้าหมายของชีวิตกฐินปีแรกของศูนย์ไม่มีประธานกฐินแม้แต่คนเดียวผมยังชวนเด็กดีวิสาจาก3โรงเรียนมาร่วมเป็นเจ้าภาพปรากฏได้ประจัยเพียงพอสร้างศาลาอบรมหลังแรกโอ้ถือว่าอัศจรรย์มากนะจ๊ะผมจึงอดยิ้มไม่ได้และพูดกับตัวเองว่านี่แหละครบเด็กสร้างวัดของจริงงานกฐินพิลังศูนย์ยังไม่มีประธานกฐินเด็กดีวิสาจากหลายโรงเรียนจึงรวมพลังประธานกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมโอ้สุดยอดแล้วพอครับผมสร้างศูนย์ไปใช้งานศูนย์ไปทั้งที่หลายส่วนยังไม่แล้วเสร็จเพราะผมคิดว่าหากร้อยทุกอย่างพร้อมคงไม่ทันใจหลวงพ่อใช่จ้าและจะเสียโอกาสในการสร้างพระแท้สร้างคนดีครับถูกต้องจ้าบุกเบิกสร้างศูนย์ควบคู่ไปการใช้งานจริงนี่จัดโครงการบวชงานกิจกรรมงานบุญต่างๆอย่างต่อเนื่องนี่จ้าถือเป็นศูนย์กลางการขยายงานเผยแผ่พุทธศาสนาจัดโครงการอบรมต่างๆอย่างต่อเนื่องครับนี่ไงทำไปใช้ไป
1: ใช่คร
0: ับ การสร้างศูนย์ได้ผมเข้าใจหลวงพ่อมากขึ้นทุกความสำเร็จล้วนแลกมาด้วยความอดทนและทุกครั้งที่เหนื่อยผมก็จะนึกถึงว่าหลวงพ่อว่าลอกเลือกผมมาทำหน้าที่นี้จึงทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดว่าเพียงประโยคเดียวทำให้ผมมีกำลังใจลุกขึ้นเดินต่อได้ทุกครั้งครับจนกระทั่งสามารถสร้างแผ่นดินธรรมลำปางได้

0: ธุสาธุสาธุโอ้โหสุดยอดเนาะหลวงพ่อครับผมตั้งใจว่าจะใช้ทุกลมหายใจสร้างศูนย์แห่งนี้ให้เป็นลิตเติ้ลวัดพระธรรมกายตามความตั้งใจหลวงพ่อเป็นสถานที่อบรมต้นอบรมคนและขยายวิชาธรรมกาย
1: ส
0: าธุจ้ะเพื่อให้ผู้คนได้รู้ว่าชีวิตไม่ได้เกิดมาแล้วตายฟรีวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตไม่ใช่การมีทุกอย่างแต่คือการได้ใช้ทั้งชีวิตเดินตามหลวงพ่อครับ
1: ส
0: าธุเจ้าโอ้โหหวานอย่างนี้ผมจะขอติดตามหลวงพ่อจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับหลวงพ่อครับรักหลวงพ่อล้นใจครับ

สาธุรักหลวงพ่อกอไก่ล้านตัวรักหลวงพ่อยกมืออาสาธุถ้าเราเริ่มใส่ศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะนำคำสอนนั้นมาปฏิบัติการบูชาใดเนี่ยไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชาการบูชาใดก็แล้วแต่ไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชาคือพระสัมมาเจ้าท่านสรรเสริญการปฏิบัติบูชาว่าเป็นสุดยอดของการบูชาทั้งปวงเลยเพราะไม่ว่าคุณจะ

ทำอะไรก็แล้วแต่จะคิดจะพูดหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าน้อมนำคำสอนก็คือพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาใช้จริงมันจะเกิดผลจริงครับเป็นอากาลิโกไม่ขึ้นกับเวลาและเป็นเอหิปัสสิโกรับรู้ได้เฉพาะตนดังนั้นที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้พิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัตินี่ก็คือนำคำสอนของหลวงพ่อมาปฏิบัติให้เห็นผลจริงนะจะเป็นการเลื่อมใสศรัทธาและการบูชาที่ดีมากๆที่จะพิสูจน์ได้ยังไงก็พิสูจน์จากการกระทำนะจะปฏิบัติตามคำสอนได้ก็ต้องมาฟังคำสอนก่อนและแน่นอนว่าเป็นที่ประจักษ์มากนะมาฟังคำสอนคุณครูไม่ใหญ่นานหลายปีนะเป็น10ปีจนท่านยกให้เป็นนักเรียนดีเด่นจึงถูกโอกาสนี้นะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่22สิงหาคมนะก็อยากจะบอกรักหลวงพ่อดังๆแบบกอไก่ล้านตัวนะเพื่อเป็นการให้กำลังใจท่านนะคือท่านก็ไม่ได้พูดกับใครเนาะมาพูดอยู่กับคนเดียวบอกเป็นนักเรียนดีเด่นนะที่มาทั้งฟังคำสอนนะแล้วก็นำคำสอนไปปฏิบัติไปเผยแผ่ด้วยนะให้กับบริษัทบริวารดังนั้นก็ขอร่วมแสดงความยินดีนะก็ขอให้อายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจ้า

ธุสร้างบุญตลอดเวลาให้สมเกิดมาชาตินี้ชาตินี้ไม่นานนะรอบนี้ก็ไม่ค่อยนานนะอายุเฉลี่ยเนี่ย75ใครเกินกว่านั้นแสดงว่าสั่งสมบุญบารมีมามากดังนั้นเนี่ยถ้าใครได้ใช้ช่วงเวลาที่มีอยู่มาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทำความเข้าใจในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะยิ่งผ่านการบรรยายจากคุณครูไม่ใหญ่มันเป็นเวลาประวัติศาสตร์มันเป็นเวลาที่ท่านนะรวบรวมพวกเราเพื่อมาสร้างบารมีและนั้นเราต้องฟังคำสอนท่านเราถึงจะไปกับท่านได้แล้วท่านก็จะมีคำถามถามทุกวันว่าเธอจะไปกับเขาหรือว่าเธอจะไปกับฉันนะถ้าเธอไปกับฉันฉันพาเธอพบความสุขถ้าเธอไปกับเขาฉันก็คงจะพบความเศร้าเพราะกว่าที่จะพาพวกเธอลงมาสร้างบารมีได้นะรวมถึงอาตมภาพด้วยนะแล้วท่านจะเอากลับไปด้วยนะดังนั้นมาแล้วก็ต้องกลับด้วยกันก็ต้องฟังคำสอนถ้อยคำของท่านทุกคำโอ้โหขนาดว่าช่วงโมมินอาตมภาพในรอบนี้รอบที่99ผมกับการเป็นผู้ช่วยครูไม่ใหญ่นะยังไม่สามารถเรียบเรียงคำพูดได้เหมือนกับท่านแม้แต่เสี้ยวเดียวท่านเป็นบุคคลของต้นแบบของการเผยแผ่ธรรมะที่ดีมากถ้าใครย้อนไปฟังโอวาทเก่าๆของท่านนะการเรียบเรียงคำพูดของท่านเนี่ยมันเป็นไปด้วยศิลปะนะศิลปะที่ยกใจนะวาสิกาท่านหนึ่งบอกโอ้เคสนะในพุทธันดรที่แล้วเนี่ยเป็นภรรยาทหารคิดจะฆ่าตัวตุยนะแต่ไม่ดีไม่สำเร็จนะแต่ท่านพูดยกใจจนกระทั่งมีกำลังใจในการสร้างบารมีได้พลิกเลยนะตอนนี้ก็ทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันมากๆดังนั้นใครก็ตามได้มีโอกาสฟังคำสอนท่านเนี่ยตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่า

มันคือถ้อยคำที่ออกมาจากศูนย์กลางกายของท่านและเชื่อว่านั่นคือถ้อยคำที่ออกมาจากใจของท่านจริงๆใครฟังแล้วจะรู้สึกได้ว่าโอ้ทำไมท่านรักเราจังเลยนะใครไม่รักเราท่านรักนะใครไม่เอาเราท่านเอานะนะเอามาแล้วก็จะเอากลับด้วยนะดังนั้นก็เต็มที่ครับนะกับคุณครูไม่ใหญ่เพราะว่าสุดหัวใจแล้วจริงๆนะที่เราเป็นเราเรามาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะความเมตตาจากท่านนะก็พิสูจน์ด้วยการฟังคำสอนแล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติหัวข้อวันนี้พื้นที่ธรณีสงฆ์หนาวๆร้อนๆเลยหัวข้อนี้นะเป็นท็อปปิกนะคนเอาจริงเหรอเอาจริงนะแต่จะไม่พลาดพิงใครนะเอาจริงแต่จะไม่พลาดพิงใครเพื่อมาทำความเข้าใจว่าตกลงพื้นที่ธรณีสงฆ์เนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะครับคือเอาตามกฎหมายก่อนที่ดินเป็นของวัดมักใช้ซ้อนกับคำว่าที่ธรณีสงฆ์ที่ธรณีสงฆ์ไม่ใช่ที่ซึ่งเป็นที่หรือบริเวณวัดอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นที่ดินซึ่งพุทธศาสนิกชนมีใจศรัทธายกให้เป็นของวัดถือเป็นสมบัติและกรรมสิทธิ์ของวัดซึ่งวัดจะได้รับประโยชน์จากที่ดินนั้นที่ธรณีสงฆ์ผู้ถ้าผู้ใดจะเข้ายึดครองหรือจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ใดไม่ได้นะครับนอกจากจะมีการออกพระราชบัญญัติเวรคืนที่เท่านั้นต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้นซึ่งจะไม่ทำกันนะครับที่ธรณีสงฆ์หรือที่ดินของวัดเป็นสาธารณสมบัติเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดซึ่งตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ร.ศ.121ตรามาเป็น100ปีแล้วนะฮะห้ามโอนกรรมสิทธิ์โดยเด็ดขาดในปัจจุบันสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยตรากฎหมายเป็นพระราชบัญญัติเวรคืนและเป็นไปตามเพื่อการสาธารณประโยชน์เช่นด้านการคมนาคมการชลประทานการทำนิติกรรมใดๆอันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับธรณีสงฆ์จะตกเป็นโมฆะทั้งสิ้นไม่ได้เลยนะฮะยกเว้นจะเป็นการเวียนคืนเวียนคืนนะครับการครอบครองปรปักษ์ก็ไม่สามารถทำได้ในกรรมสิทธิ์ในที่ธรณีสงฆ์บอกแอบมาอยู่10ปียึดครองปรปักษ์อยู่อย่างเปิดเผยไม่ได้ครับนี่คือกรณีพิเศษเพราะอะไรเหรอเป็นความพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์เพราะทุกพระองค์จะเป็นศาสนูปถัมภกนะครับแล้วก็เป็นธรรมเนียมทำต่อกันมานะยาวนานแล้วนะยกพื้นที่วิสุขายกพื้นที่นะครับให้กับศาสนจักรนะในการดูแลโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่สีมาโบสถ์นะครับก็เป็นสิ่งที่พระราชาทรงเป็นศาสนูปถัมภกนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับวิสุขาสีมานะครับเขตแดนส่วนหนึ่งออกจากแดนบ้านแยกออกจากแดนบ้านเลยนะเพื่อใช้เป็นเขตพุทธาวาสก็คือบริเวณโบสถ์เนี่ยพระราชามอบให้เป็นเขตพุทธาวาสเลยนะดังนั้นเนี่ยพื้นที่ธรณีสงฆ์นะครับถ้าเป็นของวัดไปแล้วเนี่ยจะมาทำเป็นของบุคคลไม่ได้เลยเว้นแต่มีการเวรคืนไปทำเป็นชลประทานหรือสร้างถนนนะอันนี้ก็ต้องตาเป็นพระราชบัญญัติอีกนะครับดังนั้นการฟ้องร้องหรือว่าการจะขอคืนนะบอกอุ้ยบรรพบุรุษบริจาคไปแล้วนะลูกหลานจะเข้าชื่อกันแบบโอ้ขอกลับมาเป็นมรดกนะอันนี้ทำไม่ได้เพราะว่าตั้งเป็นวัดไปแล้วด้วยแล้วก็เป็นธรณีสงฆ์ไปแล้วด้วยเป็นความรับผิดชอบของวัดเป็นอยู่ในความดูแลของวัดไปเรียบร้อยแล้วด้วยดังนั้นก็จะได้ทำความเข้าใจกันนะครับดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการถวายที่ดินนะเมื่อก่อนก็จะมีการถวายที่ดินนะก็เพื่อความเขาเรียกว่าไม่คาดแคลงใจนะถ่ายวิดีโอเลยประกาศ3ครั้งนะถวายนะจะใช้ประโยชน์เองก็ได้หรือจะขายก็ได้นะประกาศเลย3ครั้งเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยแล้วก็บันทึกเป็นวิดีโอไว้ด้วยนะอันนี้ก็จะตัดปัญหาเรื่องของข้อกังขาต่างๆได้นะครับอันนี้พูดถึงวัดในปัจจุบันทีนี้วัดในอดีตบ้างเราชาวพุทธเราศึกษาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและพระไตรปิฎกมานานพระอาจารย์ก็ไปค้นมาว่าอ๋อในสมัยพุทธกาลเนี่ยวัดที่ปรากฏ

ครับวัดเวฬุวันเนี่ยใช้ในการแสดงโอวาทปาติโมกข์ด้วยนะ 1,250 รูปนะเยอะหรือน้อยฮะ 1,250 รูปเยอะนะครับถ้าเทียบกับอายุเฉลี่ยของมนุษย์ในพุทธันดร นี้พุทธันดร ที่1เนี่ยโอวาทปาติโมกข์เนี่ยมา 40,000 รูปแต่อายุเฉลี่ยมนุษย์ยุคนั้นเนี่ย 40,000 ปีนะแต่ยุคนี้มาได้ตั้ง 1,250 รูปทั้งที่อายุมนุษย์เฉลี่ยเนี่ย100ปีแสดงว่าโอ้โหรวมได้เยอะนะรวมได้เยอะแล้วก็22เมษายนที่ผ่านมาเรารวมได้ 40,000 วัดสาธุใครมีส่วนร่วมในบุญบ้างโอ้สาธุปุ้มอ่ะปุ้มใครชวนเราทำคุณครูไม่ใหญ่ชวนเราทำ 40,000 วัดออกพรรษาปีนี้รอไว้เลย 30,000 วัดแน่นอนเป็นกฐิน 30,000 วัดด้วยเห็นไหมฮะว่าทำไมมีแต่บุญใหญ่อ่ะเอ้าบุญใหญ่ครับเพราะทรัพยากรเราจำกัดอายุขัยจำกัดนะสังขารจำกัดนะทรัพย์สินเงินทองจำกัดนะดังนั้นเราก็ต้องเลือกทำบุญใหญ่ๆบุญเล็กบุญน้อยเราทำหมดนะแต่ว่าเน้นเรื่องบุญใหญ่ด้วยเพราะว่ามันจำกัดนะไหนๆลงมาแล้วก็ต้องกลับไปอย่างสง่างามนะครับสองครับวัดนิโคทารามนี่คือวัดที่สองนะครับถวายโดยเจ้านิโครธเป็นสกุลสักยะวงศ์นะตระกูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสามวัดพระเชตวันมหาวิหารถวายโดยอนาถบิณฑิกะเศรษฐี 4. วัดปุพพารามถวายโดยมหาอุบาสิกาวิสาขา 5. วัดโคสิตารามถวายโดยโคสกะเศรษฐีนี่วัดที่6นะฮะวัดกุกกุฏตารามนะถวายโดยกุกกุฏเศรษฐี7. วัดปวาริการามถวายโดยปวาริกะเศรษฐี 8. วัดชีวกัมพวันถวายโดยหมอชีวกะโกมาลพัทโอ้ 9. วัดอัม ขออภัยวัดอัมมาพาตการามนะครับถวายโดยจิตตะคฤหบดีนะอัมพาตการามนะครับ 10. วัดอัมพปาลีวันอัมพปาลีวันนะฮะเราลิงนะครับถวายโดยนางอัมพปาลีนางอัมพปาลีเนี่ยเกิดจากคาคบมะม่วงนะแล้วสวยงามเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะสวยเกินคนสวยกินคนนะสวยแบบเกินมนุษย์นะก็เลยได้ตำแหน่งเป็นหญิงงามเมืองหญิงงามเมืองสร้างวัดนะครับอัมพปาลีวันนี่อันนี้ก็คือ10วัดในพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจวัดพระเชตวันมหาวิหารเป็นวัดที่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายตำนานในเล่าลือว่าโอ้โหเป็นวัดที่แพงมากนะแพงอย่างไรนะคือไปดูทำเลมาแล้วตรงนี้แหละเหมาะที่จะเป็นแหล่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ในแคว้นของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลด้วยนี่วัดพระเชตวันชื่อว่าตรงนี้ดีจังเลยนะก็ไปสืบเสาะหามแล้วอู๋ที่ทำเลดีทำเลทองคือตรงนี้เท่านั้นเอ๊แล้วใครเป็นเจ้าของเจ้าของชื่อว่าเจ้าเชษฐ์ซึ่งก็มีเชื้อสายกษัตริย์เป็นเศรษฐีคนรวยคนมั่งมีและก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองอยู่ๆมีคนมาติดต่อขอซื้อเขาก็ไม่ได้อยากขายที่ดินเขามีเยอะนะแต่ก็ไม่ได้อยากขายนะก็เอางี้แล้วกันถ้าอยากซื้ออยากเห็นความตั้งใจทำยังไงอ่ะก็เอาทองเงินกับทองเนี่ยมาปูเรียงเคียงกันคำว่าปูเรียงเคียงกันคือปูไปได้แค่ไหนเนี่ยขายเท่านั้นแหละนี่อนาถบิณฑิกเศรษฐีเอาไหมเอาเหรอนี่ตอบแทนอนาถาบิณฑิกเศรษฐีด้วยนะแสดงว่าเป็นเศรษฐีรวยมากสาธุต้องตั้งผังไว้นะต้องตั้งผังไว้นะเท่าไหร่ก็ต้องสู้

นะ 30,000 วัตต์สู้ผังเราคือผังสำเร็จวิธีการหาเอาแต่ผังสำเร็จมีอยู่แล้วครับนะมีอยู่แล้วสู้เอาเงินมาเทเลยปูเรียงเคียงกันนะจากข้อมูลเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ80ไร่32เอเคอร์ปูไปเลยปูเสร็จปุ๊บโอ้ได้ที่ดินแล้วเอ้าดันเจอเงื่อนไขที่2ฮะเจ้าเชษฐ์บอกใส่ชื่อฉันไปด้วยนะปาดเลยปาดหน้าวัดนะภาษาปัจจุบันปาดหน้าเค้กนี่ปาดหน้าวัดใส่ชื่อฉันไปด้วยดังนั้นจึงได้ชื่อว่าวัดพระเชตวันก็คือมาจากเจ้าเชษฐ์นั่นเองนี่สำเร็จซื้อที่ไม่พออะไรได้ที่แล้วไงแล้วใครจะมาสร้างก็อนาถาบิณฑิกะเศรษฐีอีกนะครับก็ใช้ทรัพย์อีก36โกฏิ360ล้านณสมัยนั้นนะยังไม่ได้คูณอัตราเงินเฟ้อนะครับอีก36ล้านรวมแล้วเป็น54โกฏิในการสร้างวัดพระเชตวันที่สง่างามเป็นที่จำพรรษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย19พรรษาแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นชาดกก็ดีเป็นพระสูตรก็ดีเป็นพุทธวจนะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเผยแผ่ที่ วัดพระเชตวันเนี่ยมาอย่างยาวนานนะดังนั้นเนี่ยอานิสงส์นะจากการสร้างวัดนะพุทธรอื่นมีวัดไหมก็มีอารามนะครับพุทธรอื่นก็มีอารามมีคันธกุฎีถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นน่ะในเรื่องของที่มันสำคัญเสมอโดยเฉพาะยิ่งที่ที่จะเป็นที่พำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยเคยจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยนะท่านสามารถเลือกจำพรรษาบนสวรรค์ได้ด้วยนะแต่ท่านเลือกวัดพระเชตวันเนี่ย19พรรษาใช่มั้ยดังนั้นน่ะที่สำคัญมากนะที่สำคัญมากใครก็ตามที่มีส่วนในการสร้างศาสนูปฐานนะหรือการซื้อที่ดินถวายสงฆ์มีอานิสงส์มากนะไม่มีประมาณเพราะว่าเป็นแหล่งในการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นแหล่งทำให้คนมาปฏิบัติธรรมในพื้นที่ตรงนั้นพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าลูกหลานเอ๋ยบรรพบุรุษสร้างวัดไว้ให้นะดูจากวัดที่พระอาจารย์พูดไป10วัดเนี่ยสร้างตามชื่อหมดเลยนะสร้างตามชื่อหมดเลยเพื่อเป็นเกียรติแก่คนสร้างวัดนะแต่หลวงพ่อและหมู่คณะรู้เลยอ๋อวัดเนี่ยคนจะมาร่วมสร้างเยอะเลยชื่อว่าวัดพระธรรมกายนะสร้างถวายคุณยายก็สร้างถวายนิพพานไปเรียบร้อยนั้นคนที่มาภายหลังก็คือคนที่จะมาร่วมกันสร้างวัดพระธรรมกายให้เกิดขึ้นก็ต้องช่วยกันทนุบำรุงแล้วก็รักษาไว้ให้ดีพอพูดถึงเรื่องที่ปุ๊บเราเองก็มีที่แล้วเป็นที่ที่แพงมากด้วยนี่แต่ละคนเป็นมหาเศรษฐีหมดเลยนะครับครอบครองที่แพงแพงแพงแพงนะเลขที่โฉนด072อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแพงไหมตรงนี้แพงคุณต้องฝ่าฟันขนาดไหนกว่าจะยึดครองที่ตรงนี้ได้โอ้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณตอนปฏิสนธินะโอ้และกรรมสิทธิ์ถือทั้งชาติเลยครอบครองพื้นที่นี้แพงมากและมูลค่าสูงมากเพราะเป็นหนทางสู่มรรคผลนิพพานด้วยวิธีการมัชฌิมาปฏิปทาที่หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปค้นพบมาฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองรวยขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับแพงมากที่ตรงเนี้ยเป็นทางที่จะพาไปสู่ดวงปฐมมรรคพาไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นมัชฌิมาปฏิปทาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลา6ปีในการบำเพ็ญทุกขกิริยาแต่สุดท้ายพระองค์ก็มัชฌิมาปฏิปทาครับกลางกายแล้วก็กลางใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นได้กรรมสิทธิ์แล้วครับดูแลพื้นที่ตรงนี้ให้ดีครับให้เป็นพื้นที่สำหรับการประดิษฐานพระรัตนตรัยภายในนี่คือคอนเซ็ปต์ของการเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแต่บางทีเราก็เผลอเนาะหลวงพ่อบอกเผลอเป็นเสร็จเผลอยังไงอ่ะเอาโลภะมาโลภเอาไปเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะโทสะมาโกรธเก็บไว้ตรงนี้อีกนะโมหะมาโลเก็บไว้ตรงนี้อีกตกลงเป็นที่ใครที่เราไหม
ะบางทีเราละเลยนะละเลยหลวงพ่อจึงบอกว่าทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงหรือองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่ให้ท่านให้เราไปทวงกรรมสิทธิ์คืนไปทวงกรรมสิทธิ์คืนพอเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วทำยังไงต่อช่วยทำความสะอาดด้วยฮะให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะจะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่นะสำหรับบุญที่เราจะสร้างทั้ง

นึกไม่ถึงแปลไม่ออกขยายความไม่ได้ขนาดนี้ดังนั้นมหาเศรษฐีผู้ครอบครองพื้นที่ที่แพงที่สุดในโลกและจักรวาลดูแลพื้นที่ตัวเองให้ดีด้วยรับผิดชอบหน่อยนะปัดกวาดเช็ดถูให้ดีอย่าให้อาสวะกิเลสมาเกาะมันเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองนะฮะสีของใจเปลี่ยนไปตามจริตตามกิเลสที่ส่งผลนะไม่ผ่องใสพอไม่ผ่องใสเนี่ยมองไม่ทะลุพอมองไม่ทะลุปุ๊บแสงแห่งปัญญา

รับบุญไม่พอนะในขณะที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่รองรับพระรัตนตรัยด้วยสมมุติว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านเราเนี่ยโอ้ทำไงดีฮะทำความสะอาดยกใหญ่บิ๊กคลีนนิ่งเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าดังนั้นการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยก็เหมือนกับการนำพระรัตนตรัยภายในให้มาประดิษฐานที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โฉนดเราฉบับนี้ดังนั้นต้องทำความสะอาดให้ดีฮะหลวงพ่อทำหลวงพ่อแนะนำอีกท่านแนะนำเราทุกอย่างเลยนะถ้าใครจับประเด็นได้นะตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเรานี่อุ๊ยแบบนี้ไม่บาปไม่บาปนี่การเชื่อมใจของเราให้เกาะเกี่ยวในพระรัตนตรัยให้คิดถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณที่มีอยู่ในตัวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะใครโอ้แล้วเราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าองค์พระธรรมกายก็จำลองลักษณะมหาบุรุษของพระสัมมาเจ้าท่านก็ให้พี่ถาวรปั้นมาอีกนะพี่ถาวรก็กลับดุสิตไปแล้วนะโอ้ท่านให้มรดกเราเยอะมากเลยนะคุณครูไม่ใหญ่นะดังนั้นเอาแล้วใครเป็นทายาทก็รักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนเป็นทายาทเป็นมรดกธรรมของวิชาธรรมกายดังนั้นเซ็นรับมรดกกันด้วยนะเราคือทายาทนะอันนี้เราสามารถทวงสิทธิ์ได้นะในเมื่อเราเป็นลูกหลวงพ่อเราก็ต้องมีสิทธิ์ในพื้นที่นะแต่ไม่ใช่ธรณีสงฆ์นะพื้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะดังนั้นเรารับมรดกธรรมเราเป็นทายาทท่านแน่นอนนะให้มั่นใจเลยว่าเนี่ยเราคือทายาทผู้สืบสายธรรมจากหลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็คุณยายอาจารย์อยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราดังนั้นกรรมสิทธิ์เป็นของเราแล้วครอบครองพื้นที่บริเวณนี้ให้ดีครับเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองส่องไปโอ้เผื่อมีเลข5ขึ้นมาทองแท้นะส่องเข้าไปเนี่ยโอ้โหแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตรงนี้เลยดังนั้นพระรัตนตรัยจะเป็นพระธรรมกายก็ได้ดวงแก้วใสๆก็ได้หลวงปู่วัดปากน้ำก็ได้เอาท่านมาเลยฮะนะในฐานะที่เราเป็นเหลนหลวงปู่หลานคุณยายลูกหลวงพ่อกรรมสิทธิ์เป็นของเราเต็มที่เลยดังนั้นเอาท่านมาเลยฮะไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และเป็นเรื่องสำคัญอย่างนึงนะเวลาหน้าสิวหน้าขวานเนาะน่าจะเหมือนกับพระอาจารย์หลายๆคนนะยามสุขสบายดีไม่ค่อยคิดอะไรแต่พอหน้าสิวหน้าขวานทีไรหลวงพ่อช่วยด้วยพระรัตนตรัยช่วยลูกด้วยหลวงปู่ช่วยด้วยนะทุกวันนี้อาตมาภาพยังเป็นภาระมหาปุถุชนอาจารย์อยู่นะครับให้ท่านช่วยเสมอเลยแล้วก็ได้จริงฮะถ้าเป็นงานพระศาสนานะโอ้ท่านขจัดปัดเป่าให้หมดเลยฮะเพราะเรารู้ว่าท่านรู้ว่าเราทำเพื่อพระศาสนาดังนั้นอะไรก็ตามที่เราทำเพื่อพระศาสนารายงานท่านไปเลยครับรายงานท่านไปเลยผ่านศูนย์กลางกายผ่านการยังจิตให้เลื่อมใสสำเร็จเป็นอัศจรรย์แน่นอนสาธุดังนั้นในวันนี้พื้นที่ธรณีสงฆ์ยกให้วัดแล้วเป็นของวัด072นะเลขที่โฉนดนี้เป็นของเราดังนั้นครอบครองกรรมสิทธิ์ให้ดีนะอย่าปล่อยให้อาสวะกิเลสมาทำให้เป็นเครื่องเศร้าหมองเรามาขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสและปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของคุณครูไม่ใหญ่ไปพร้อมๆกันวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านด้วยขอให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาทุกประการเทอญ

0: ันในฝันเคสตัดดี้ตอนผีร่อนเร่โซซัสโซเซไม่มีที่อยู
1: ่ลูกเป็นโสเภณีประกาศนามเลยว่าประกอบอาชีพอะไรปัจจุบันอยู่ในสถานบริการแห่งหนึ่งค่ะไม่นึกเหมือนกันว่าคนอย่างลูกเนี่ยจะมีโอกาสได้มาเขียนเรื่องราวถึงหลวงพ่อธรรมชโย

0: แต่ก็เพราะเมื่อ3 เดือนก่อนมีพี่ท่านหนึ่งได้นำเอาเรื่องเคสดี้ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันมาให้พวกเราได้ดูถึงที่อาคารทำงานเลยค่ะถึงจะถามบริการเลยพวกเราเนี่ยประทับใจมากเป็นผู้หญิงนะที่ไปให้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนไม่ได้ไปใช้บริการแต่ว่าเอาสิ่งดีๆไปให้สถานขายบริการรู้สึกว่าได้พบความสว่างของชีวิตไม่ได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อจึงตัดสินใจติดจานดาวธรรมให้พ่อแม่ที่อยู่เมืองไทยเนี่ยแล้วก็ส่งเรื่องราวมาขอความกระจ่างต่อการตัดสินใจดำเนินชีวิตต่อไปค่ะก็ดำเนินชีวิตแบบนางสิริมาสิลูกทำอย่างนั้นนะจ๊ะย้อนไปในอดีตลูกเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากพ่อแม่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองเนี่ยมันถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่ารวยดีอย่างไรเนี่ยมาลองจนดูแล้วถึงจะเห็นอนิสงส์ว่าเออจริงนะเรายอมรวยดีกว่าอะไรเงี้ยแม่น่ะต้องไปรับจ้างดำนาเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวที่จริงถ้าเรายากจนนะจะไปมีครอบครัวแล้วก็หมดเรื่องอยู่คนเดียวสบายบ้านก็เป็นหลังเล็กๆมุงใบจากเวลาฝนตกหลังคาก็จะรั่วเสมอๆจนกระทั่งลูกเนี่ยเรียนหนังสือจบชั้นป.4ก็ออกมาทำงานรับจ้างที่โรงบ่มใบยาสูบพออายุได้15 ปีก็เปลี่ยนอาชีพไปรับจ้างซักผ้ารีดผ้าให้กับตำรวจลูกทำอยู่ได้ประมาณ6 ปีก็ทราบว่าพ่อป่วยหนักจึงรีบกลับไปหาพ่อลูกได้ดูแลพ่อแค่7 วันพ่อก็เสียชีวิตลูกเสียใจและเสียดายที่ยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณท่านเต็มที่คำถามคุณพ่อของลูกตายแล้วไปไหนและพี่สาวคุณโตของลูกก็ตายแล้วก่อนตายป่วยมีแผลพุพองทั้งตัวจนต้องไปนอนในเล้าไก่คงเย็นมุ้งเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรก่อนตายเนี่ยแผลพุพองนอนอยู่ในบ้านไม่ได้ต้องไปนอนในล้าวไก่มันเย็นมั้งพ่อและพี่สาวอยากฝากข้อความอะไรถึงลูกไหมคะเอามาฟังฝันในฝันกันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาคุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นบริวารของพรหมเทวาที่หมู่บ้านพรหมเทวาแห่งหนึ่งไม่ได้ไปอบายพ่อฝากข้อความมาว่ายังลำบากอยู่แต่ก็สบายกว่าตอนเป็นมนุษย์หน่อยนึงแค่เป็นบริวารคอยรับใช้เขาแล้วก็มีความระลึกถึงครอบครัวอีกทั้งอยากได้บุญเพื่อที่จะมีชีวิตได้ดีกว่านี้จ้ะไม่จ้ะตายไปแล้วเนี่ยอยากได้แต่บุญอย่างเดียวถ้าเราเอาหัวหมูใบสีเป็นเส้นอะไรต่างๆมันก็แค่กินอะไรโอชะนิดหน่อยทีเดียวแต่บุญนี้ใช้ได้ยาวเป็นภูมิเทวานี่มันต้องพออยู่ในปรโลกเนี่ยต้องการบุญอย่างเดียวจะเอาก๋วยเตี๋ยวผัดอะไรไปให้เนี่ย

ไม่ค่อยสนอะไรหรอกอะไรไปให้ก็ไม่ค่อยเอาเพราะฉะนั้นนี่เราจะเห็นได้ว่าตอนเป็นมนุษย์อยู่เราจะต้องสั่งสมบุญไว้ให้มากๆเพื่อที่ว่าเราจะมีชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วด้วยความผาสุกอย่างยาวนานพี่สาวคนโตก่อนตายเป็นแผลพุพองทั้งตัวต้องไปนอนในเล้าไก่เพราะกรรมในอดีตตามเป็นทหารตามเป็นทหารเจ้าชู้มาก

พองเต็มตัวบางคนก็ป่วยตายด้วยความทุกข์ทรมานบวกกับวิบากกรรมกามีจะชูตายแล้วก็ไปเป็นสัมภเวสีผีร่อนเล่ห์โซซัสโซเซไม่มีที่อยู่หิวและทรมานมากอยากได้บุญมากอมากไรไหมอยากได้บุญมากส่งเบ้นไม่ให้ก็ไม่เอาส่งรถเก๋งส่งอะไรเอาแหวนเพชรให้ก็ไม่เอาอยากได้บุญมากอีกทั้งแผลผู้พองยัง

ให้เป็นพระแท้10ปีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่วันนิวส์ประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเราลองนึกถึงภาพดูว่าเราทำบุญแล้วบุญส่งผลให้เราไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์มันจะบันเทิงขนาดไหนจะน่าปิติและภาคภูมิใจขนาดไหนมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจำลองสวรรค์มาอยู่บนเมืองมนุษย์แล้วก็ได้ใช้สิ่งที่มีอยู่ใช้ทรัพย์สมบัติพวกพ้องบริวารต่างๆสร้างบารมีกันต่อไปเป็นสิ่งที่น่าปลื้มปิติใจขนาดไหนศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจัดงานบุญประจำปีครั้งที่21พิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลพ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมถวายมหาสังฆ

วัดกาญจนบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีท่านประธานสงฆ์ได้จุดธูปเทียนและนำคณะสงฆ์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดงานบรรยายสถานการณ์และภัยพระพุทธศาสนาในปัจจุบันรวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้แก่คณะสงฆ์ซึ่งท่านได้เน้นย้ำถึงสภาพการความเปลี่ยนแปลงและภัยรอบด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ต้องมีความตื่นตัวและรู้เท่าทันสถานการณ์โลกยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตใจให้แก่เยาวชนและประชาชนอย่างแท้จริงและในการนี้พระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีได้ถวายทายธรรมแด่พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีได้บรรยายชี้แจงถวายข้อมูลถึงความเป็นมารวมทั้งความสำคัญและข้อมูลการเข้าร่วมโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดสลับกับการรับชมสื่อวิดิทัศน์เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังสามัคคีของพุทธบุตรและพุทธบริษัท4ที่ตั้งใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงสืบไปทั้งนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆของศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีประจำปีรวมถึงประชาสัมพันธ์งานบุญตักบาตร 10,000 รูปประจำปีนี้และในช่วงท้ายพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหารได้นำคณะสงฆ์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบันทึกภาพร่วมกันค่ะส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นงานบุญประจำปีในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่21เริ่มด้วยคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วยความพร้อมเพรียงสวดด้วยจิตเกษมผ่องใสทุกคำที่สวดบุญก็จะเกิดขึ้นกับตัวของผู้สวดและเป็นการทบทวนทำบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยจากนั้นเป็นพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยหลวงพ่อทัตตชีโวได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในการนี้กัลยาณมิตรภารตีและกัลยาณมิตรวิภาพรผ่องสวัสดิ์ประธานฝ่ายคราวาสได้น้อมถวายพานกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพรและพานดอกไม้สักการะพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีท่านประธานสงฆ์และน้อมถวายพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอาราธนาศีล5ก่อนที่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อชำระกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยทั้งนี้กัลยาณมิตรกาญจนาอินไซประธานชมรมส่งเสริมศิลธรรมกาญจนบุรีได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์ก่อนที่ผู้แทนสาธุชนคือกัลยาณมิตรภารตีและกัลยาณมิตรวิภาพรผ่องสวัสดิ์จะได้จุดธูปเทียนหน้ารูปผู้วายชนในการนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์พร้อมเพรียงกันโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหารเป็นประธานสงฆ์นำสวดพระพุทธมนต์สำหรับการจัดพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วงานบุญประจำปีอันสืบเนื่องจากการปารภของหลวงพ่อทัตตชีโวให้มีวันรวมคณะญาติและเหล่ากัลยาณมิตรเพื่อทำบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศคือพระภิกษุสงฆ์กว่า400รูปโดยจัดให้มีการสั่งสมบุญเป็นประจำเช่นนี้ทุกปีและน้อมนำบุญกุศลอุทิศให้กับโยมพ่อโยมแม่ตลอดจนบรรพชนและกัลยาณมิตรนักสร้างบารมีที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านจ
จากนั้นท่านเจ้าภาพได้

ทอดผ้าบังสุกุลและคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นพังสำเร็จทั้งนี้เจ้าภาพสามคณะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพปริยัสโสภณเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีต่อด้วยคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่หลวงพ่อทัตตชีโวพร้อมกันนี้

0: ทางมาเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงเหล่านักสร้างบารมีทุกท่านที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและคณะกัลยาณมิตรทั้งหลายที่ได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่จากการถวายมหาสังฆทานในครั้งนี้แด่คณะสงฆ์ผู้สืบทอดและดำรงรักษาพระพุทธศาสนาเป็นความปราบปลื้มใจของเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกับเนื้อนาบุญอันเลิศและได้มาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ความสำคัญของวันนี้นะคะนอกจากจะได้มีโอกาสถวายทายธรรมแด่พระคุณเจ้าเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับท่านในการได้มาสัมมนาการทอดกฐินที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยก็ยังเป็นงานสำคัญที่เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับนะคะได้ร่วมกับหลวงพ่อปัจจัยที่ได้มาในปัจจุบันนี้ก็เกิดจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาให้ได้ไปเอาจินตคณิตมาจากต่างประเทศแล้วก็ได้นำปัจจัยนี้มาใช้สานงานพระศาสนานะคะการที่เราสนับสนุนงานท่านก็เปรียบเหมือนการที่เราได้สนับสนุนให้เยาวชนของเรามีที่พึ่งทางใจที่จะจันโลงโลกของเราให้สวยงามในอนาคตแล้วก็ทำให้โลกของเราเนี่ยได้มีวิธีการแก้ปัญหาแบบสันตินะคะไม่ใช่ใช้ความรุนแรงซึ่งตรงนี้เนี่ยขอให้ทุกท่านมาช่วยกันสนับสนุนนะคะงานทั้งศูนย์อบรมเยาวชนและก็งานสนับสนุนงานของพระพุทธศาสนาผ่านการดูแลพระภิกษุสงฆ์ของเราให้ท่านได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้อุทิศให้กับคุณแม่ผู้ล่วงลับเมื่อท่านได้ละสังขารไปเมื่อปีที่แล้วด้วยต้องกราบขอบพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อนะคะที่ให้ลูกได้มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่แล้วก็ปรารถนาจะทำบุญอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำฉันใดนะคะเราก็ต้องไม่อิ่มในการสั่งสมบุญบารมีชั้นนั้นนะคะ
2: ในฐานะที่เป็นชาวกาญจนบุรีแล้วก็เป็นเครือญาติของท่านหลวงพ่อทัตตาชีโวนะคะท่านก็เป็นห่วงเป็นใยชาวกาญรวมทั้งเพื่อนพวกหลานๆด้วยนะคะเราก็น้อมรับในตรงนี้นะคะก็ยึดถือปฏิบัติตามท่านมาตลอดที่มาในวันนี้ก็คือเป็นการทำบุญประจำปีนะคะเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อญาติปลื้มใจมากค่ะเพราะว่าคณะสงฆ์มาต้องกว่า400ท่านน่ะนะฮะเป็นพลังให้กับทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมแล้วก็มีจิตศรัทธาร่วมมาเป็นระยะเวลานานไม่ใช่เฉพาะวันนี้คือกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันมีระยะเวลาที่นานมากนี่ก็ปีนี้เป็นปีที่21ใช่มั้ยคะค่ะ
0: คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมสัมมนาฟื้นฟูศีลธรรมพระพุทธศาสนาในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 ค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตได้จัดสัมมนาคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตเพื่อขับเคลื่อนโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 โดยได้รับความเมตตาจากพระวชิรธรรมโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเจ้าอาวาสวัดเทพวนารามเป็นประธานสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พระไพฑูรย์สุขิโตคณะทำงานโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยพร้อมด้วยพระปลัดดนัยพัฒน์อธิจิตโตประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตหัวหน้าคณะทำงานกฐินสามัคคีทั่วไทยจังหวัดภูเก็ตได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาพร้อมทั้งเปิดประมวลภาพงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยปี2568ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้ชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการอีกด้วยในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนพระสังฆาธิการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือวัดวาอารามโดยเฉพาะวัดในพื้นที่ห่างไกลวัดที่ขาดแคลนเจ้าภาพให้ได้รับผ้ากฐินครบถ้วนทุกวัดตามเป้าหมายของโครงการถือเป็นมหากุศลครั้งใหญ่ที่จะช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและช่วยปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมของวัดต่างๆด้วยค่ะสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพ

บกจัดโครงการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3ค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดโครงการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างพลังความเข้มแข็งทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยให้กับนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่3ณห้องประชุมนิโลบนวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากพลตรีหญิงสว่างจิตกาญจนโกมลผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีพันเอกหญิงหทัยรัตน์ขาวเอี่ยมผู้อำนวยการกองการปกครองวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเป็นผู้กล่าวรายงานหลังจากพิธีเปิดโครงการตัวแทนอาจารย์ได้ถวายรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรมพร้อมถวายพวงมาลิจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งได้นำนักศึกษาปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้รับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างพลังความเข้มแข็งทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยวันต่อมาได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์และประชุมกลุ่มก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนที่ได้รับจากโครงการและพิธีขอขมาต่อคณะสงฆ์พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารนักศึกษาพยาบาลได้ร่วมกันถวายสังฆทานผ้าไตรไทยธรรมและพวงมาลัยเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมอบกิตติบัตรและพระของขวัญในการนี้ตัวแทนคณะสงฆ์ได้ให้ข้อคิดกำลังใจในการเรียนและการดำเนินชีวิตซึ่งนักศึกษาทุกคนได้รับพรด้วยความปลื้มใจพร้อมรับชมประมวลภาพความประทับใจจากโครงการที่จะหล่อหลอมพยาบาลทหารบกรุ่นใหม่ด้วยธรรมะเพื่อให้มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจเพราะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทหารกล้าและประชาชนด้วยความเสียสละต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียร่วมกับไอโมนาสตรีในอุปถัมภ์ของมูลนิธิพลเอกอาทิตย์พรสันกำลังเอกได้จัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการเจริญสมาธิภาวนาแก่ชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียภายใต้นโยบายออสเตรเลียสว่างไสวเข้าถึงธรรมโดยมีผู้สนใจจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนายานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารไอโมนาสตรีซึ่งเดินทางมายังนครเมลเบิร์นเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการฝึกสมาธิและนำหลักธรรมะไปสู่ชุมชนท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียซึ่งคณะประกอบด้วยพระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยด็อกเตอร์ประธานที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่พระอาจารย์ประพุทธพุทธิพโลประธานที่พักสงฆ์นานาชาติปักธงชัยพร้อมด้วยคุณพรสันกำลังเอกประธานมูลนิธิพลเอกอาทิตย์พรสันกำลังเอกในการนี้พระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยด็อกเตอร์ได้แสดงธรรมแก่ผู้เข้าร่วมงานโดยเน้นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเจริญสมาธิภาวนาในชีวิตประจำวันพร้อมอธิบายคำสอนสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับความทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และหนทางนำไปสู่ความดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ4นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวถึงการแสวงหาความสุขของมนุษย์ทั้งในวิถีชีวิตของคฤหัสถ์และนักบวชโดยอธิบายความสุขใน3ระดับได้แก่ความสุขจากการพึ่งพาวัตถุและสิ่งภายนอกความสุขจากการปล่อยวางและความสุขจากอิสระภายในอันเกิดจากการหลุดพ้นชี้ให้เห็นว่าความสุขที่มั่นคงมิได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่สามารถพัฒนาได้จากการ

ฝึกฝนและยกระดับจิตใจของตนเองพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้นำเสนอภาพและเรื่องราวจาก Monk Life Project โครงการบวชพระนานาชาติซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนจากหลากหลายประเทศและวัฒนธรรมต่างๆที่กำลังค้นหาความหมายและความสุขของชีวิตได้มาสัมผัสวิถีชีวิตนักบวชเรียนรู้พระธรรมและฝึกสมาธิภาวนาพร้อมนำชมภาพบรรยากาศอันสงบร่มรื่นและเป็นธรรมชาติของสถานที่ฝึกอบรมในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยภายหลังการแสดงธรรมพระอาจารย์ได้นำผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสความสงบภายในด้วยตนเองก่อนเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติธรรมอย่างเป็นกันเองซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเป็นอย่างดีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบความอบอุ่นและมิตรภาพระหว่างผู้คนจากหลากหลายพื้นฐานทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมทั้งสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นคุณค่าของการฝึกสมาธิและการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะส่วนวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาความอบอุ่นของชุมชนชาวพุทธในต่างแดนค่ะพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีปอเหมาธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญสนับสนุนงานบวชโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าไตรจีวรโดยมีกัลยาณมิตรนาริสาราวังเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรวายุรัตนจิตราและกัลยาณมิตรสุลีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังกีเฮงและกัลยาณมิตรติดพอลล่าพร้อมครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรโอวิดกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสตินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรเจฟฟรีย์กัลยาณมิตรมณีจันทร์กัลยาณมิตรกาวันและกัลยาณมิตรคิงสตันศรีสมนึกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มาพบปะพูดคุยและร่วมกันทำความดีซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติยินดีให้กับผู้มาร่วมงานบุญทุกคนค่ะด้านวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสันติสุขภายในด้วยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเติมพลังใจและความสุขสงบจากภายในสู่ชุมชนทั้งที่วัดและผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะสำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการปรับร่างกายและยืดเหยียดอย่างผ่อนคลายเพื่อคลายความตึงเครียดของร่างกายพร้อมชวนทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสความรู้สึกแห่งการเป็นเด็กอีกครั้งให้ได้ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆลงและเปิดใจให้พร้อมกับสำหรับช่วงเวลาแห่งความสงบภายในจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาจรัญธรรมมุตตโมได้แสดงธรรมและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมแนะนำวิธีการทำสมาธิอย่างถูกต้องและเรียบง่ายโดยเน้นให้ทุกคนไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำอะไรเป็นพิเศษเพราะหัวใจของการทำสมาธิคือการไม่ต้องทำอะไรเลย

ียงหยุดคิดหยุดพูดทำกายและใจให้อยู่ในจุดที่สบายและวางใจให้สงบนิ่งนอกจากนี้ท่านยังได้แนะนำเทคนิคง่ายๆให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลองทำความรู้สึกเสมือนว่าเราอยู่เพียงลำพังในโลกไม่มีเรื่องใดต้องกังวลไม่มีสิ่งใดต้องรีบเร่งเพียงอยู่กับความสงบณปัจจุบันเมื่อทุกคนพร้อมใจกันนั่งสมาธิบรรยากาศภายในวัดจึงเต็มไปด้วยความสงบและความผ่อนคลายผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้สัมผัสกับความบริสุทธิ์และพลังแห่งความสงบจากภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำทุกท่านแผ่เมตตาส่งต่อพลังแห่งความปรารถนาดีและความปรารถนาให้สรรพสัตว์ทุกชีวิตทั่วโลกมีความสุขปลอดภัยและพบกับสันติสุขภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมทุกท่านต่างได้สัมผัสถึงความสุขและความสงบภายในพร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆและทำความรู้จักซึ่งกันและกันอย่างอบอุ่นโดยเฉพาะผู้มาใหม่ทั้ง5ท่านต่างได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจและมีความตั้งใจที่จะกลับมาร่วมปฏิบัติธรรมอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10การสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดยโสธรอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดลำพูนและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง5อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6แก้วภูธร1อันดับที่7นครหลวง1อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าโกธาภิภูโตปุริโสผู้ถูกความโกรธครอบงำย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกา

ณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากลั่นตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลั่นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

กะสังโฆสังฆังนามามิหันธัมมิยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปปาทานคณะมกะรังกะโร

สะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาทวีปทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาบูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุตรีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อม

เป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความตรึงบุคคลใดสังสมมงคลคือเหตุแห่งความตรึงบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรโรบริสัทธัมมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดมือโลกธาตุพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเงินเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากๆตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องขุนนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระตินนาสุรกันเถระครั้งนั้นได้มีภูเขาชื่อพูดคณะอยู่แม่งไกลแต่เขาหิมวันพระชินเจ้าองค์หนึ่งสละโลกแล้วมาอยู่ที่ภูเขานั้นเขาได้ถือเอาดอกมะลิซ้อนไปบูชาแด่พระพุทธเจ้าด้วยผลของบุญนั้นตลอด 99,999 กับไม่รู้จักคำว่าอบายทุกขติวินิบาตนรกเลยในกับที่31กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพันองค์หนึ่งพระนามว่าธรณีรุหะชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ

อาการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญดีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพบุญดีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตน

จักรวาลอันไม่มีประมาณรูปพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายโอซาก้าวัดพระธรรมกายฟลอริดาวัดพระธรรมกายไลแลนด์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายฮัมบวร์กวัดพระธรรมกายเทนเนสซีวัดพระธรรมกายโตเกียววัดพระธรรมกายจอร์เจียวัดพระธรรมกายชิคาโกวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายปาล์มบีชวัดพระธรรมกายเบลเยียมวัดพระธรรมกายเบอร์ลินวัดพระธรรมกายไอซ์แลนด์วัดพระธรรมกายออสเตรียกรมิตรอนันต์อัศวาโพคินกรมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัชรศิริโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทรามันจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกมิสุริพรชายาทุจริตและครอบครัวโตการัญญเศรษฐ์กมิสุริยาสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจกมิกิติวัฒนาพรกัตพลปีชานาพรสุขสว่างกมิตรมาลีพนมชัยนิตยามาเนงการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัตรครอบครัวธนาสมานโชคและไม่กิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทวินล้อจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์และมิตรจัญญาวรุษบริษามิจฉาวิรัติกระมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประณิตแม่มโนรีมากรุ่มแจ้งกมิตรมนุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณทุพตราสุรชัยตันตินิรมัยทีมอัจจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักษินขันกมิตรมงคลลาวันจิตเรืองพัฒนากุลและครอบครัวกมิตรสรัญพันประภาปริปัชยาแม่สติลักษณ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรชัดชะนียาชัญญาสิริเจริญกมิตรศรีวรรณาโลหันติรานนท์สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกกมิตรโรเบิร์ตชานเฮลกมิตรธิดารัตน์ประดิษฐ์วิริยะกุลกมิตรจัสมินเพิร์นพอลินทรานกลุ่มธรรมะประพัสสอนกมิตรขวัญอยู่บิดเก้นกมิตรนามิตรพิลาวันผลตรวจเอกอรราสิทธิ์ผลเลิศทีมรวยสำเร็จเข้าถึงธรรมกิมิตตันเทียนเหรียญกิมิตลีชินวีกิมิตหลิวฉงเซิงหลิวฮั่นเจากิมิตสิริพรสีผลแผ้วกิมิตพรณีสีผลแผ้วลูกพระธรรมแสนรวยโครงการถวายวันละล้านองค์นายแพทย์บุญธนิตสริรเพนโอทกานนท์กิมิตพรวิภาสุมทากิมิตพวินตั้งทวีกูลกมิตรลอติกสิกมิตรฮุยเซนเมดิเทชันกรุ๊ปมาเดเซฮุยเซนเมดิเทชันกรุ๊ปกมิตรกมลรัตน์ได้ธงชัยกมิตรขาล้วนแท้ตั้งรัตดาวันและครอบครัวสัจจการคุณผลแก้วกมิตรจันทิมาวัชรพงษ์วณิชกมิตรชยานันท์ครีบำรุงกมิตรดำรงวัชรศักดิ์พาณิชย์กมิตรธมลวันรัตนเลิศนาวีกมิตรพนมพิพัฒน์ธนวงศ์กมิตรยาเซฟธนากรมาโลกมิตรรติพรบานสงด็อกเตอร์สุนันทิพย์ทิพากรกมิตรเชิดประพิษครอบครัวเมทางกุลกมิตรเสริมทรัพย์มโนพิญโยปิญญะกมิตรสิริวันนีสิริมาวดีกมิตรชะลอมาลีชวนาพงศ์กมิตรพจนีหวังสุภรัตน์ครอบครัวนันทวะครอบครัวนนทะเป่าระยะครอบครัวจางคะพิเชียนกมิตรทัศนีเจริญศรีเศษกลุ่มสวดมนต์สร้างสุขกมิตรสุปจีทวนพนิดาศรีเกตแม่คำเผยวงธรรมกมิตรม่วยเงงแซ่ซิมกมิตรช่อราตีนันจนา
ประยงสมพิ

ยนต์นาวาเกมิธีรศักดิ์พรทิพย์ศรีสำราญเฮียแซ่แจวเกมิธเฮียแซ่แจวกันพิสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์ริสุเทพกิมหลวนทินกรวชันติวงศ์ปริยพัฒน์ทองแก้วและกันพิสทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหา

0: คินเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์มหาปูชนียาจารย์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปรามา
1: พระผู้ปรามา
0: น้อมน้อมกราบไหว
1: ้น้อมน้อมกราบไหว้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และสวดตรัสเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์อานามหาธรรมกายเจดีย
1: ์อานาพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงเรือนธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวยรู้
1: แจ
0: ้
1: งแทนตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: สมบ
0: ู
1: รณ
0: ์
1: ท
0: ั้
1: งว
0: ิ
1: ชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิมุตติวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีญาณท
0: ั
1: ศนะกว
0: ้
1: างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั
0: ้
1: งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ท
0: ิ
1: พยานจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ป
0: ั
1: ญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พ
0: ุ
1: ทธจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธรรมจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: สัมมันตจ
0: ัก ษุ
1: ให้ถ
0: ึ
1: งพร
0: ้
1: อมด
0: ้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลา
0: ภ
1: ยศส
0: ร
1: รเส
0: ริ
1: ญส
0: ุ
1: ข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มีสมบ
0: ั
1: ติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติอจ
0: ิน
1: ไตย
0: ท่านใช้ในวัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่
1: งม
0: ีสร้างบารมีตลอดกาล
1: สร้างบารมีตลอดกาล
0: วันคืนล่วงไป

0: ไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให
1: ้
0: บริส
1: ุ
0: ทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันเกิดล่
1: วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให้
0: พระธรรมกายภายใน
1: สว่างสวย
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่
0: วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให
1: ้
0: ได
1: ้
0: สร
1: ้
0: างบารม
1: ี
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ความโลภ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ความโกรธ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ความหลง
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: น
1: ิ
0: วร
1: ณ
0: ์
1: ห้
0: า
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ทำเป
0: ็
1: นเครื
0: ่
1: องเน
0: ื่
1: อนช
0: ้
1: า
0: ค
1: ือ
0: ต
1: ั
0: ณหาม
1: านะ
0: ท
1: ิ
0: ฏฐ
1: ิ
0: ถ
1: ึ
0: งคราวละโลก
1: ขอให
0: ้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ท
1: ิ
0: พยก
1: าย
0: ที
1: ่
0: ร
1: ุ่
0: งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด
1: ้
0: วยส
1: ห
0: ั
1: ต
0: ถรัง
1: ส
0: ี
1: ให
0: ้
1: ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: ส
0: ิ
1: ตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิ
1: ส
0: ั
1: ต
0: ว
1: ์
0: ผู้
1: ม
0: ุ
1: ่
0: ง
1: ไ
0: ปสู่ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของ
0: ข้าพเจ้าท
1: ั้
0: งปวงน
1: ี
0: ้
1: จ
0: ง
1: เป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จง
0: เป็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จง
1: เป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ
0: ้
1: า
0: ทุกทุกพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู
1: ้ปราบมาร
0: จงทุกประการเทอญนิพพานะปัจจะโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพรันเทอญอันทุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: ามิธัมโมเมนาโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถเรือนสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสักดิ์เร็วแรงให้เข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วปรันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีตามบารมีแก่กระหน้าอ่อนไหวตามบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกลับดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุพระอาจารย์กับคณะสงฆ์

ทำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามขวันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุส

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนม

0: กุตระธรรมก้า
1: โลกุตระธรรมก้า
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังตั้ง

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: เกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปะ
1: โอตัปปะ
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: ผลจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ได
1: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเทอ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย

0: ป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของ

เสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

การสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

ความเสื่อมน่ะจะนึกที่ไหนนึกถึงในตัวเรานี่อัตภาพร่างกายนี้ไม่คงที่เลยนี่แหละเจอละทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นหนทางหมดจดวิเศษทีเดียวนึกถึงความเสื่อมอันนั้นนึกถึงความเสื่อมได้เวลาไรแล้วก็บุญกุศลยิ่งใหญ่เกิดกับตนเวลานั้นให้นึกอย่างนี้นี่เป็นข้อสำคัญพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบ

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประมาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆ

แต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระไปด้วยที่สำคัญที่สุดเลยนะครับว่าบรรยากาศจะดีต่อการปฏิบัติธรรมหรือไม่

0: 只要出发，有八十万不畏，只要出发，有八十万不畏。
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้น

0: ให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกกราบแทบเท้ามหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพเสียงเก้าแล้วก็เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นห้องถ่ายทอดสด YouTube Facebook แล้วก็ทุกช่องทางเลยก็เจริญพรก็ก่อนที่พวกเราจะได้รับฟังปกิณกะธรรมกันน่ะก็ขอเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทางพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you
2: ร้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม้มี

0: อย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให
0: ้
1: ก็ให้
0: ให้จะมาเก่งๆเนา
1: ะ
0: ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุหรือยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะ

ริยบทที่ครูบาอาจารย์ชอบมากที่สุดก็คืออริยบทนั่งสมาธินี่แหละจ้ะซึ่งเป็นอริยบทเดียวของท่านผู้รู้ภายในแต่ท่านผู้รู้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็อยู่ในอริยบทอย่างนี้นะจ๊ะรวมทั้งท่านผู้รู้ที่อยู่ในพระนิพพานก็รู้อยู่ในอริยบทนั่งอย่างนี้ท่านจะไม่ยืนไม่เดินแล้วก็ไม่นอนนะจ๊ะตอนนี้เราก็เริ่มจะรู้แล้วว่าเราสามารถเป็นสุขได้ในตัวของเราเองดีกว่าการเป็นสุขที่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกเพราะความสุขภายในเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าและเป็นความสุขที่แตกต่างจากความสุขที่เคยเจอมาตลอดทั้งชีวิตความสุขภายนอกก็เช่นเรามีบ้านมีรถมีมือถือมีแหวนเพชรแหวนพอไปเดียวดาวก็หายเหอะมีเสื้อผ้าก็ต้องคอยดู

ทำความสะอาดทั้งรีดอะไรต่างๆสารพัดและสุดท้ายมันก็ผุพังไปตามกาลเวลาจึงให้ความปลื้มใจแค่ประเดี๋ยวประดาวไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของที่เราเคยเจอมาก็ไม่เคยให้ความสมบูรณ์และไม่เคยเติมความพร่องของใจให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้เลยนะจ๊ะแต่ความสุขที่สุขด้วยตัวเองนี่สิแค่นั่งหลับตาพริ้มพริ้มนั่งหน่ายยิ้มยิ้มวางใจเบาๆอย่างมีสติควบคู่สบายแค่นี้ก็สามารถก้าวไปสู่ความสุขที่แท้จริงภายในได้และเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่กว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายเลยนะจ๊ะเวลาที่เราใจไปไว้กับความสุขภายนอกพอไปถามว่ามีความสุขไหมมันก็ไม่อาจจะเรียกได้ว่ามีความสุขแต่ก็ไม่รู้จะใช้คำยังไงจริงๆมันแค่ความเพลินคือไม่ถึงสุขแต่มันก็ไม่ทุกข์แต่เราคิดว่ามันเป็นความสุขเพราะเราไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรเราจะรู้จักความสุขหรือเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่าความสุขได้นั้นจนเข้าไปถึงจิตวิญญาณหรือเนื้อหนังความสุขได้มันต้องทำใจให้หยุดนิ่งคำว่าความสุขนี้จึงจะปรากฏขึ้นในเรียนอนุบาลทุกคนอยู่ในวิสัยที่ฝึกได้ก็ถึงได้ยากนักก็ยากพอสู้ให้ค่อยๆทำไปวันนี้แม้ยังไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาให้เราดูในกลางกายก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ก้าวหน้าแต่ว่ามันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกกันต่อไปนั่งกันให้นานๆขึ้นนิ่งกันให้นานๆเข้าแล้วก็ต้องหยุดนิ่งเฉยๆไปเรื่อยๆนั่งธรรมะแบบหน้ายิ้มยิ้มหลับตาพิมพิมยังมีสติกับสบายควบคู่กันไปอย่างนี้นะจ๊ะพอเราทำถูกหลักวิชาเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงกันได้จ้าเดี๋ยวเรามาว่ากรอนไปพร้อมๆกันนะจ๊ะนั่งยิ้มยิ้มสิจ๊ะหน้าแย้มยิ้มหลับตาพริ้มยิ้มละไมดังเพชรใสให้ใจจิตวิญญาณบานหาไทยแผ่ขยายจนครอบคลุมพบอนันต์

มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนขอปทเก้าถวายพ่อสารต่อธรรมยะโสธรเปิดรายการด้วยนักบุญอีสานจ้ะ

0: อีสานเรียกว่า
1: ถิ่นไทยดี
0: เหนือ
1: ถิ่นไทยงาม
0: ใต้อ่ะ
1: ถิ่นไทยอุดม
0: กลางอ่ะ
1: ถิ่นจอมไทย
0: โอ้เก่งเนาะเก่งเก่งเก่งเก่งโอ้โหสุดยอดกราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับก็ผมชื่อพระมหาธานนท์

0: เรขชโยหรือมหากุ๊บปทเก้านะเนี่ยโอ้โหนี่ปัจจุบันรับบุญเป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดยะโสธรและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุพระอารามหลวงจังหวัดยะโสธรด้วยครับอุปสมบทชีวิตวันวิสาขบูชารุ่นที่25ปีพุทธศักราช2552สาธุจ้านี่เนาะหลวงพ่อครับโยมพ่อผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครปฐมแต่พาตัวผมมาเกิดที่กรุงเทพ
1: อ้าว
0: โยมพ่อรับราชการที่โรงเรียนอุ๊ยสวนกุหลาบ
1: เ
0: อ๊ะคุณๆนะชีวิตของผมยังเติบโตมาในรั้วโรงเรียนสวนกุหลาบนั่นเองเออคุณๆนะในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี2537ถึง2538ผมก็มีโอกาสได้มาบวชสามเณรในโครงการยุวธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกายผมติดใจชอบวัดนี้มากเลยเพราะเป็นวัดที่แตกต่างจากวัดที่เคยรู้จัก คือสัมพุทธาจารย์และสายชนก็พูดจาไพเราะสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนหนึ่งชาวสวรรค
1: ์
0: ทั้งสถานที่ก็ใช้งานอย่างคุ้มก็ทำให้รู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นยังบอกไม่ถูก ผมมีความตั้งใจว่าถ้าชาตินี้เราจะต้องบวชก็จะขอบวชที่นี
1: ่
0: นี่จุดเริ่มต้นศรัทธานี
1: ่
0: ดูภาพตอนเป็นสามเณรนี่รอตั้งแต่ยังเป็นเนนโอ้โหเดี๋ยวเรามาฟังเพลงบ้านของหัวใจ

0: กระทั่งในปี2541ผมก็สอบเข้าเรียนชั้นม.1ที่โรงเรียนสวนกุหลาบได้โอ้นี่เนาะและชีวิตก็ดำเนินไปอย่างปกติสุขจนวันหนึ่งหลังเลิกเรียนขณะกำลังเตะบอลสนุกอยู่กับเพื่อนจู่ๆก็มี
1: สาว
0: แท้ๆที่ไม่ได้เจอกันมานาน

แสนนานสาวคนนั้นคือพี่สาวโผล่มาพร้อมกับเสียงเรียกที่สะกดใจผมกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไปเที่ยวกันเถอะกุ๊กกุ๊กไม่มีกิ๊กกิ๊กไม่มีนี่จ้ะเสียงนั้นมันทำให้ผมคิดถึงพี่สาวอย่างมากผมจึงรีบไปโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายพี่สาวไปทันทีผมนั้นดีใจและตื่นเต้นมากจนลืมถามไปเลยจะไปไหนกันนี่นะโอ้นั่งซ้อนท้ายไปเกือบ2 ชั่วโมงมารู้ตัวอีกทีพี่สาวก็พามาที่บ้านคุณอาในจังหวัดนครปฐม

0: ผมให้บวชสามเณร
1: บวชสามเณร
0: บวชสามเณรถึงแม้จะกล่อมยังไงก็ตามผมก็ไม่ยอมบวชคุณนาก็เริ่มใช้แผนที่สองเอาเงินเดินมาล่อเอาเกมบอยมาล่อเครื่องเล่นเกมพกพาเอามาล่อเนาะเอาสารพัดของเล่นทุกอย่างมาล่อแต่ผมก็ยังวางฟอร์มว่าไม่บวชคุณนาก็ตื้อไม่เลิกจนดึกดื่นกล่อมไปกล่อมมา

0: ยังไม่ได้นอนแน่ๆเลยเพราะคุณอาไม่เลิกเลยผมต้องการนอนเลยตอบกลับไปว่าบวชก็บวชวันรุ่งขึ้นคุณอาและพี่สาวก็นำผมมาที่ค่ายจองแชมป์วัดพระธรรมกายนี่ตอนนั้นผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยมีเพียงชุดนักเรียนชุดเดียวที่สวมติดตัวมาด้วยจากนั้นผมก็ถูกจับโกนหัวและสวมชุดขาวทันทีโอ้โหนี่บวชข้ามชาติมาแล้วเนี่ยนี่ไหนดูหลักฐานดินี่มีหลักฐานถึงค่ายจองแชมป์วัดสมกายผมก็ต้องปลงผมนั่นเองครับอุ้ยนั่งนายยิ้มๆด้วยแปลว่ามีความปลื้มในการบวช
1: ปลื
0: ้
1: มมาก
0: ปลื้มมากยิ้มนะจะไปยิ้มใช่ไหมปลื้มมากเนี่ยโอ้ปลื้มปริ่มเลยเนาะเช้าวันถัดมาเวลาตีสี่ครึ่งเสียงระฆังปลุกตื่นก็ดังก้องไปทั่วหมู่กุฏิสำเนร้อยกว่าลูกเข้าแถวเช็คชื่อเอาต้องเช็คชื่อดีเนาะผมซึ่งอยู่ในชุดขาวยังไม่ได้บวชก็ทำกิจกรรมต่างๆร่วมไปกับพี่เนนด้วยผมได้เข้าอบรมและเรียนบาลีทั้งๆที่ยังเป็นเด็กน้อยธรรมดาแบบนี
1: ้
0: เรียนบาลีอย่างเงี้ยอยู่เป็นเดือนโอ้โหก็คล่องสิโอ้คล่องบาลีตอนนั้นเลยเนาะคล่องแต่ก่อนบวชนะในสุดพระอาจารย์ท่านก็จัดบวชสามเณรให้แบบพิเศษสุดเพียงรูปเดียวที่วัดเบญจมบพิตรผมก็ได้บวชเป็นสามเณรอย่างเต็มภาคภูมิเลยครับนี่นี่ดูสิโยมพ่อก็ปลื้มกับผมมากเลยนี่โอ้บวชเสร็จก็ยืนข้างโยมพ่อเลยเนาะไม่ชวนโยมพ่อบวช ด้วยโอ้บวชแบบพิเศษรูปเดียวเป็นสำเนาที่วัดเบญจมบพิตรนี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะนี่จะมีบารมีมากถึงตอนนี้ใครจะไปรู้ล่ะครับว่ามอเตอร์ไซค์วิสาวคันนั้นจะเปรียบเสมือนม้ากันตกะที่นำให้ผมได้มาพบหลวงพ่อและหมู่คณะอันแสนอบอุ่นแห่งนี้หลวงพ่อครับตอนนี้ผมขอบวชไปวันต่อวันก่อนนะครับบวชวันต่อวัน

ไม่ใช่พ่อได้ทราบข่าวว่าผมมาบวชปกติท่านไม่ค่อยจะเข้าวัดเท่าไหร่แต่คราวนี้ท่านมาวัดบ่อยมากเลยครับท่านไม่ได้มาทำบุญหรอกแต่จะมารับผมกลับไปเรียนต่ออ๋อมีผมก็ท่านเข้าใจอย่างนั้นว่าต้องเรียนให้จบอะไรเงี้ยพอยอมพ่อมาถึงที่วัดผมก็เล่นซ่อนแอบปรากฏว่าท่านหาผมไม่เจอเพราะวัดก็ใหญ่มากจะมากี่ครั้งก็หาไม่เจอสุดท้ายโยมพ่อจึงต้องไปหาโยมป้าซึ่งก็เคยโยมแม่ของพระมหาสุวิทธัมมิกะมุนิอท.9กล่าวว่าจะให้โยมป้ามาช่วยเกลี้ยกล่อมแต่โยมว่ากลับตอบว่าอภิโทภิทังเอ้ยขนาดลูกฉันเองฉันยังเอากลับบ้านไม่ได้เลยบารมีของพระมหาสุวิทย์นะบวชมาในปศ .9 โยมพ่อไม่รู้จะเอาตัวผมกลับบ้านจะอย่างไรท่านจึงปลื้มแทนปลื้มล้นใจและอนุโมทนากับการบวชของผมแทนครับสาธุเจ้าโอ้นี่เนอะนี่ท่านเล่นซ่อนแอบปรากฏหาไม่เจอเนี่ยนะแปลว่ามีบารมีเก่าในการเป็นนักบวชนี่นะจ๊ะชีวิตสามเณรของผมก็ดำเนินไปแบบซ้ำๆเดิมๆทุกวันจากที่ไม่เคยซักผ้าหรือทำงานบ้านเองเลยคราวนี้ก็ต้องทำเองทุกอย่างมันก็ต้องอย่างนั้นน่ะเนาะกิจกรรมก็แน่นมากถ้าไม่มีเวลาว่างเลยก็อย่างนั้นเนาะแต่ผมก็ไม่ท้อไม่ท้อคิดว่าในเมื่อเพื่อนๆสามเณรรูปอื่นยังบวชได้แล้วทำไมตัวผมจะบวชไม่ได้ก็ต้องบวชได้เช่นกันถูกต้องจ้ะจนวันหนึ่งผมก็นั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อใจของผมก็ปลอดกังวลมากเบาสบายใจมากเลยแต่ผมก็ได้เข้าถึงความสุขและความสว่างภายในมีความสุขมากมากกว่าความสุขใดในโลกที่เคยรู้จักความสุขภายในนี่เองคือกำลังใจและความมั่นคงในการบวชที่แท้จริงจ้ามาถึงตรงนี้ผมตัดสินใจได้แล้วว่าหลวงพ่อครับผมจะบวชสร้างบารมีกับหลวงพ่อไปตลอดชีวิตสาธุสาธุสาธุโอ้ฟังแล้วปลื้มโอ้คืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยเนี่ยปึ้งรับผ้าตรายเพื่อสมบัติอุทิศชีวิตโอ้สุดยอดเลยมีภาพประวัติศาสตร์การสร้างบารมีด้วยนะพร้อมทั้งมโนปฏิทาน

0: สร้างบารมีตามหลวงพ่อตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับทุสาสาจากนั้นผมจึงหันมาทุ่มเทการเรียนบาลีโดยได้แบบอย่างจากรุ่นพี่คือพี่เนนสุวิทย์เพราะผมจะไปถือพัดเดินตามหลังพี่เนนสุวิทย์ที่ขึ้นข่าวสุนทรพจน์ผมว่าจากวันเราก็ต้องเป็นอย่างพี่เนนได้เช่นกันสาธุใจจากนั้นผมก็มุ่งมั่นตั้งเป้าคว้าให้ได้พอทอก9สาธุได้ยังจ๊ะ
1: ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: แชมป์นะ
1: สาธุ
0: สุดยอดสุดยอดสุดยอดที่สมความปรารถนาทุกครั้งที่ทำบุญผมจะอธิษฐานจิตกับพระมหาธรรมกัจจดีว่าขอจบพอทอ9และผลลัพธ์คือผมสอบผ่านทุกปีจนถึงชั้นปท.8
1: ผ่านทุกปีจนถึงปท.8
0: แล้วมันยังไงในชั้นปท.9ผมใช้เวลาภาคเพียรที่จะให้แตกฉานในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: 4 ปี
0: จนในสุดก็คว้าปท.9มาถวายบูชาท่านหลวงพ่อได้สำเร็จครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่พาไปความสำเร็จนี่จ้ะเมื่อสอบได้ปตท.9ครับสาธุโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยนี่ภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอย่างงดงามนะเพื่อนๆมักจะชมผมว่าหัวดีแต่ผมไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเลยครับว่าผมหัวดีเพราะบาลีแล้วไม่เคยกลัวคนเก่งแต่บาลีกลัวคนขยันซึ่งผมได้กำลังใจมาจากบทกลอนที่หลวงพ่อเขียนไว้ที่หมู่กุฏิว่าพ่อไม่เชื่อลูกพ่อเขลากว่าใครเขาหากลูกพ่อไม่ดูเบาสู้เขาได
1: ้ oh.
0: เขาทั้งเขายกขึ้นครกยากเพียงใด
1: yeah.
0: พ่อยังเชื่อว่าลูกทำได้ง่ายนิดเดียว เมื่อมีคนถามว่าเรียนบาลีเคยท้อบ้างไหม ผมก็ตอบ และหันไปถามว่า ท้อมันคืออะไร มันคือลูกท้อหรือมันอะไรที่ถามเนี่ยหมายถึงผลไม้อะไรหรือว่าหรือว่ามันยังไงท้อน่ะก็มีไว้ลิงถือ ท้อน่ะไม่ได้มีไว้ลูกหลวงพ่อถือเพราะฉะนั้นไม่มีท้อ
1: จ
0: ้
1: า
0: ท้อไหม
1: ไม่ท้อ
0: พอท้อมีไว้ให
1: ้ลิงคือ
0: โ
1: อ้ก็เป็นลิง
0: ลูกพ่อทำได้ง่าย

0: โยมพ่อได้ทราบข่าวว่าผมตั้งใจบวชจริงจนเรียนจบปศ .9 ท่านก็ภาคภูมิใจมากมักจะพูดให้ใครต่อใครฟังเสมอว่านี่พระลูกชายของพ่อพ่อภูมิใจมากปี252ผมก็ได้อุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาและได้รับมอบหมายให้ไปเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดยะโสธรผมได้บกบอกสร้างศูนย์ด้วยความคิดว่านี่จะเป็นบุญที่จะทำให้เราปลื้มใจรับภาคภูมิใจไปทั้งชาติผมได้เริ่มทอดพระป่าซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมยะโสธรตั้งอยู่ที่บ้านหนองไร่ตำบลสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรจำนวน26ไร่ใช้เวลา2ปีสามารถซื้อที่ดินถวายหลวงพ่อได้สำเร็จครับ
1: สา
0: ธุนี่คุณจรัญรัตน์คุณสุทธิโลดพงเขมรัตน์เริ่มต้นเป็นประธานพระป่าซื้อที่ดินจำนวน 100,000 บาท
1: สา
0: ธุพร้อมด้วยหลักปริมิตรที่ร่วมแรงร่วมใจครับใครร่วมซื้อที่ดินก็ขอให้รวย
1: สาธุ
0: หลังจากได้ที่ดินมาผมก็วางทีมงานกับประจำพรรษาและเร่งพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับทุกภารกิจของหลวงพ่อช่วงแรกแม้ที่พักจะเป็นเพียงกุฏิหลังคาจากแต่ก็ไม่รู้สึกลำบากก็ไม่เห็นมีปัญหาหลังคาจากเงินมาเพราะในใจมีแต่หลวงพ่ออาหารก็ฉันตามที่ชาวบ้านมาถวายมีเป็ดฉันเป็ดมีไก่ฉันไก่โดยยึดหลักที่ว่าถ้าเราไปอยู่สบายกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็จะเลี้ยงเราทำไมนี่เนาะช่วงแรกจะเป็นเพียงกุฏิหลังคามุงจากหรือเราได้จากบ้านจากเรือนมาแล้วนี่เนาะเหมือนนกที่จากคอนไม่เอาฟอนที่จรจากมาทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายกันครับเออดูมันก็สดชื่นเนาะนี่โอ้บรรยากาศดีมากเลยหลายคืนผมนอนฝันถึงอนาคตของศูนย์ที่มีผู้คนมาปฏิบัติธรรมมีสถานที่เป็นสัปปายะพร้อมรองรับช่วง2ปีแรกงานก่อสร้างหนักมากก็ธรรมดาทุกแห่งนะ
1: ครับ
0: ซึ่งผมก็ลงลุยงานด้วยตัวเองในใจมีแต่คำว่าทำไม่เป็นก็ต้องทำให้มันเป็นถ้าถูกต้องอย่างผมจะฝึกทักษะหลักสูตรเจ้าอาวาสสาขางานช่างเช่นเชื่อมเหล็กตัดเหล็กงานก่องานฉาบและงานสารพัดช่างจนร่างกายเมื่อยล้าไปเป็นสัปดาห์แต่นึกย้อนทีไรก็ปลื้มใจทุกครั้งโอ้โหนี่เนาะครั้งหนึ่งผมมีความลำบากเรื่องการเดินทางไปอย่างมากหน้ารถวิ่งไปหน้าปากซอยยังไม่มีเลยไม่เป็นไรนี่เราเดินไปได
1: ้
0: ผมจึงใช้วิธีสวดมนต์นั่งสมาธินึกถึงบุญและกรรมตั้งใจที่จะสร้างศูนย์ให้สำเร็จส่งผลให้ใจผ่องใสไปอย่างมากและอยู่ๆโยมที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานก็โทรมาหาผมนี่เห็นไหมนี่เนาะแล้วก็ถวายถวายรถยนต์ให้ศูนย์หนึ่งคันอย่างน่าอัศจรรย์ครับท้ายผมมั่นใจเลยว่าในการทำแต่งงานเพื่อพระศาสนาจะมีผู้คอยสนับสนุนเสมอครับ ผมได้ทุ่มเทสร้างศาสนสถานควบคู่ไปกับศาสนบุคคลที่ผ่านมาก็ได้จัดบทสำเนาภาคฤดูร้อนจัดอบสมบทบูชาธรรมหาปูชนียาจารย์จัดอบรมวสิกาแก้วจัดถวายสังฆทานและสัมมนาคณะสงฆ์ในทุกโครงการจะได้รับความร่วมมือจากบ้านวัดชุมชนสถานศึกษาเป็นอย่างดีครับจนตอนนี้ศาลาปฏิบัติธรรมหลังนั้นมันเล็กไปแล้วครับโอ้พระเต็มเลยเห็นแล้วน่าปลื้มนี่โอ้นี่ไม่ธรรมดาแล้วภายใต้โครงการกฐินทั่วไทยกว่า 30,000 รัฐได้จัดสัมมนาคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดพร้อมทั้งอบรมวสิกาแก้ววสิกาแก้วนี่มีผู้เข้าร่วมกว่า500คนครับพิธีถวายทายาทแด่คณะสงฆ์270วัดเนื่องในวาระบูชาตามหลวงพ่อธรรมชโยครับสาธุจ้าจัดกิจกรรมก้าวคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีครับลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับ

ผมใช้คำสอนหลวงพ่อที่ว่าถ้าเราใจใหญ่ปัญหาก็จะเล็กถ้าเราใจเล็กปัญหาก็จะใหญ่เมื่อเราโฟกัสเป้าหมายมากพอมาเจอปัญหาใดผมก็พร้อมบวกกับทุกปัญหาและมั่นใจว่าจะผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากครับเพราะสิ่งที่ผมทำอยู่นี้แม้ดูเหมือนยากลำบากแต่ก็ไม่อาจเทียบได้กับยุคที่หลวงพ่อบุกเบิกสร้างวัดทำกายครับก็ลำบากพอๆกันนี่หลวงพ่อเป็นหลวงพ่อรับสาย thank you แล้วลูกได้อาศัยสร้างบุญมีผมขอน้อมนำบุญทุกๆบุญถวายบูชาธรรมหลวงพ่อสาธุนี่ผมขอที่ชีวิตนี้สนองงานหลวงพ่อตลอดไปครับ

เมื่อกี้นี้ได้ฟังประวัติของหลวงพี่ธานนท์ประธานศูนย์ส่งเสริมยะโสธรเป็นไงปื้มไม่เอ่ยปื้มเลยทีเดียวอย่างนี้นะคว้าปาเรียนธรรมก้าประโยคถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างนี้นะซึ่งก่อนที่พวกเราจะมาฟังปกิณกะธรรมกันเดี๋ยวเราก็ไปเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมกัน

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

ข้าพรรษาเข้าถึงธรรมอยู่เนาะไหนเคยนั่งสมาธิทุกวันตลอดช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาบ้างภาษาถือสุดยอดเลยอย่างเงี้ยวันเวลาผ่านไปเร็วไม่เอ่ยผ่านไปเร็วมากเลยนี่ก็แป๊บๆช่วงปลายเดือนสิงหาคมแล้วซึ่งช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็วันที่22สิงหาคมอย่างเงี้ยนะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเสาวนีฮิรัญญสิริเนี่ยนะเป็นนักเรียนอนุบาลซึ่งพวกเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นนักเรียนอนุบาลดีเด่นเนี่ยเพราะว่าสมัยตอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านลงอนุบาลฝันในฝันท่านมาเป็นประจำเลยนอกจากที่จะมาฟังธรรมเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมีกับตัวท่านแล้วนี่ก็ยังมาถวายกำลังใจเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราด้วยองศาถือนอกจากท่านจะเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันดีเด่นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนี่ท่านก็ยังเป็นอบต.และอบท.ด้วยคืออะไรเอ่ยคือเอาบุญตลอดกาลแล้วก็เอาบุญทุกกาลเลยนั่นก็หมายความว่าท่านเป็นนักสร้างบารมีแบบไม่เว้นวรรคเลยทีเดียวใครเป็นนักสร้างบารมีแบบไม่เป็นวรรคบ้างเนี่ยสาธุดังนั้นแล้วนี่ท่านเลยเป็นขอพอสอทออย่าให้พูดซ้ำเดี๋ยวต้องก้มลงไปดูอีกขอพอสอทอคืออะไรเอ่ยคือคุณลบพระนิพพานผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเลยทีเดียวสาธุดังนั้นแล้วนี่พรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดของท่านอย่างนี้นะก็สิ่งใดก็ตามที่ปรารถนาไว้ดีแล้วก็ขอให้สำฤทธิผลแล้วก็เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างโดยง่ายโดยเร็วพันทุกประการเทอญก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์

อ๋อมีรูปหลวงพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนอะอย่างเงี้ยนะเอออย่างเงี้ยนะเราเกิดมาแล้วนี่เราเกิดมาแล้วแล้วก็เกิดมาในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาแล้วอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังอ่ะว่าในตัวของเราเองนี่มีพระธรรมกายอยู่ภายในตัวเนี่ยแล้วก็นอกจากเราจะได้ยินได้ฟังว่าในตัวของเราเองมีพระธรรมกายอยู่ภายในตัวแล้วนี่เรายังอยู่ในจุดที่อุดมไปด้วยคำสอนเนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างง่ายๆอย่างนี้เนาะดังนั้นแล้วนี่เมื่อเราเนี่ยเป็นผู้มีบุญบารมีมากขนาดนี้แล้วเราต้องไม่ทำตัวของเราเองให้เสียโอกาสเนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงธรรมดังนั้นแล้วนี่ชาตินี้เนี่ยเราเนี่ยควรที่จะตั้งเป้าหมายให้กับตัวเราเองว่าเราจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างให้ได้เลยทีเดียวเพราะว่าทุกอย่างครบหมดแล้วนี่เนาะหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้ายังไม่เข้าถึงพระธรรมกายเราก็ควรจะตั้งเป้าว่าอย่างน้อยเราก็ควรที่จะเห็นดวงธรรมสายใสดวงธรรมใสใสอยู่ในตัวของเราตลอดเวลาเลยอย่างนี้เนาะวันนี้หลวงพี่ก็เลยมีคำสอนเนี่ยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพราะว่าเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาเนี่ยเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมอย่างนี้นะหลวงพี่ก็เลยมีคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยให้หลักการปฏิบัติธรรมเอาไว้ซึ่งบางคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วคือเรานี่ต้องเป็นผู้ดูที่ดีเลยอย่าเป็นผู้กำกับอย่างเงี้ยอย่ากำกับว่า3 2 1แอคชั่นอย่างงี้นะเอาไม่เอาเราต้องเป็นผู้ดูที่ดีนะอย่าไปกำกับเป็นยังไงเอ่ยคือเราอย่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเนื่องจากว่าเราเคยได้ยินได้ฟังนะว่าการที่เรานั่งสมาธิแล้วเราเห็นองค์พระเราเห็นดวงแก้วเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าเราเห็นความสว่างเป็นสิ่งที่ดีนะดังนั้นเวลาเรานั่งสมาธิใจเราก็อยากจะนั่งแล้วเห็นองค์พระดวงแก้วอย่างนี้เนาะไม่อยากเห็นความมืดอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าเกิดเราจุดเริ่มต้นในการนั่งเนี่ยเรามีความคิดอย่างเงี้ยอยากเห็นองค์พระอยากเห็นดวงแก้วไม่อยากเห็นความมืดอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเราไปกำกับแล้วไปคาดหวังเนี่ยซึ่งจริงๆอ่ะเราก็ต้องบอกกับตัวเราเองเสียก่อนว่าจริงๆเส้นทางการปฏิบัติธรรมนี่ยังใหม่สำหรับเราอยู่เลยดังนั้นแล้วเนี่ยเราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเส้นทางของการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปกำกับให้กับตัวเราเองเนี่ยซึ่งการเห็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยแต่จริงๆแล้วนี่เป้าหมายในการปฏิบัติธรรมของเรานี่คือการเข้าไปถึงสิ่งที่มีอยู่จริงที่มันมีอยู่แล้วภายในคือองค์พระธรรมกายภายในตัวก็ดีหรือดวงธรรมใสๆก็ดีเนี่ยเป้าหมายของเราจริงๆก็คือการเข้าไปถึงไม่ใช่แค่การเห็นเมื่อใดก็ตามที่เราเนี่ยเข้าไปถึงแล้วมันก็เห็นเองดังนั้นแล้วนี่การที่เราเนี่ยจะเข้าไปถึงจุดที่เป็นของจริงได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์พระหรือดวงแก้วก็ดีเนี่ยซึ่งอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกล่าวไว้เลยว่าก็แค่ทำอย่างง่ายๆสบายๆแค่นั้นเองเลยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปเป็นผู้ดูที่ดีผู้ดูที่ดีหมายความว่าไงเออหมายความว่ามีความมืดดูแล้วก็ดูความมืดไปอย่างสบายสบายเห็นความมืดนี่ทุกข์ร้อนเลยไหมเอ่ยมอยทุกข์เอองี้ไงมีความมืดดูมีความมืดให้ดูแล้วก็ดูความมืดอย่างสบายสบายแต่เมื่อใดก็ตามที่เรานี่เห็นความสว่างเราก็ดูความสว่างอย่างสบายสบายหรือเมื่อใดก็ตามนี่ที่เราเห็นดวงเห็นองค์พระเราก็ดูอย่างสบายสบายโดยไม่ได้ไปคาดหวังอะไรมีอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปอย่างสบายสบายนะเพราะเมื่อใดก็ตามนี่ที่เราเนี่ยไปอยากเห็นอยากเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยเริ่มไปบังคับใจให้เราเห็นให้เราเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราไปบังคับแล้วอาจจะเห็นก็ได้เพราะว่าจิตของเราประกอบด้วยเห็นจำคิดรู้แต่การเห็นที่เราไปบังคับเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นภาพแบบไม่ชัดมึนๆตึงๆแข็งกระด้างไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้อง
ตั้งหลักของเราให้ดูให้ดีว่าสิ่งที่เราเป้าหมายของเราคือเราต้องการที่จะไปเป็นจะไปเป็นเราก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาคือง่ายๆสบายๆอย่างถูกหลักวิชาถ้าเกิดเราทำไม่ถูกหลักวิชาเนี่ยวิธีการที่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วที่เราสามารถปฏิบัติทำได้อย่างง่ายๆสบายๆแม้มีอยู่เนี่ยแต่เราก็สามารถทำให้มันยากได้แต่ถ้าเกิดเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็จะเป็นอย่างที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านกล่าวไว้เลยว่ามันก็จะง่ายๆแล้วก็สบายๆที่ทุกคนก็สามารถทำได้อย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลองไปปฏิบัติกันดูอย่างนี้เนาะสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่รู้ว่าเนี่ยที่ต้องการที่จะแสวงหาความสุขในภพชาติปัจจุบันอย่างนี้นะซึ่งถ้าเกิดสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่คิดว่าความสุขเนี่ยอยู่กับที่ทรัพย์ดังนั้นแล้วเนี่ยเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเขาก็จะมุ่งแสวงหาทรัพย์เป็นหลักเลยนี่ไงซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในจุดของมีทรัพย์มหาศาลแล้วนี่ดูอย่างเจ้าชายสิทธัตถะอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เนาะเมื่อท่านไปอยู่จุดที่อุดมไปด้วยทรัพย์เนี่ยท่านก็พบว่ายังมีความทุกข์อยู่ไม่เอ่ยยังมีความทุกข์อยู่เลยนะเออหรือว่าบุคคลใดก็ตามเนี่ยที่มีความสุขอยู่ที่รูปสมบัติก็จะแสวงหาวิธีการเนี่ยให้ได้ดังที่เราต้องการมาแต่ก็ลืมมองย้อนไปว่าสังขารทั้งหลายของเราก็แปรเปลี่ยนไปตามธรรมดาก็ไม่สามารถที่จะรักษาสิ่งที่เราต้องการให้ยั่งยืนได้ในมุมมองของหลวงพี่นี่ก็เลยมองว่าการสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเวลาเราเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะอายุขนาดไหนก็ตามนี่นะสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรควบคู่ไปกับการทำมาหาเลี้ยงชีพเพราะมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันหรือว่าควบคู่ไปกับการเรียนการศึกษาถ้าเกิดเรายังเรียนอย่างนี้อยู่ก็คือการแสวงหาความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยเพราะว่าเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนั่นแหละที่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะเป็นประโยชน์ของเราเมื่อเราละจากกายมนุษย์หยาบไปแล้วอย่างนี้นะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าชีวิตของเราเนี่ยหรือมีนิมิตหมายไม่เอ่ยไม่มีนิมิตหมายเลยอย่างนี้เนาะดังนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะละสังขารไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่ชีวิตหลังความตายของเราก็จะปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะเลยทีเดียวถ้าเกิดเราเคยฟังเคสตาร์ดี้เนี่ยเคสตาร์ดี้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเคยนำมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยบางเคสนี่ตายไปนี่ยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรลงไปอยู่เนาะรู้ตัวอีกทีก็ไปมหานรกแล้วถึงแม้ไปมหานรกเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้แสวงหาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตดังนั้นนี่เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะว่าจิตเตสังกิริเถทุกติปาติกังขาคือเมื่อจิตเศร้าหมองเนี่ยทุกติเป็นอันหวังได้จิตเตอสังกิริเถเนี่ยปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านก็อธิบายเพิ่มเติมให้พวกเราฟังอีกซึ่งพวกเรานี่เคยฟังกันแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเราจะละจากกายหยาบไปเนี่ยจะเปลี่ยนภพเนี่ยละจากกายหยาบไปทุกคนล้วนต้องเจอเลยคือศึกชิงภพอย่างนี้ไงหรือสามเฮือกสุดท้ายอย่างนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดจิตสุดท้ายเนี่ยของเราถ้าเกิดจิตสุดท้ายของเราเนี่ยใสได้ก็แสดงว่าไปไหนเอ่ยไปสุคติภูมิอย่างนี้ไงสอดคล้องกับตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเลยทีเดียวแต่เกิดจิตสุดท้ายของเราเนี่ยเศร้าหมองไม่ผ่องใสเนี่ยก็จะไปทุคติภูมิซึ่งเรื่องจิตเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เอ่ยเราจะสามารถควบคุมจิตตอนที่เราเนี่ยจะละจากกายหยาบได้ไหมเอ่ยหลวงพี่มองว่าเป็นเรื่องยากนะถ้าเกิดเราฝึกจิตไม่ดีอย่างนี้นะยกตัวอย่างเอลกะปัดนาคาราชอย่างนี้นะซึ่งพวกเราเคยคงได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วท่านนี่เกิดเป็นพระภิกษุเนี่ยในสมัยของพระวิปัสสีในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เนาะ

ก็บวชเป็นพระตอนเป็นพระภิกษุหนุ่มเนี่ยท่านเกิดไปดึงยึดใบตะไคร่น้ำกอหนึ่งไว้เนี่ยตอนที่เรือมันจะไปแล่นจนขาดซึ่งถ้าเกิดใครเป็นพระก็จะรู้ว่าก็เป็นอาบัติอย่างหนึ่งอย่างนี้ไงแต่ว่าท่านก็ดูเบาเพราะมันก็ไม่ใช่อาบัติหนักอะไรท่านก็ดูเบาอย่างนี้ไงแต่ว่าท่านเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยแล้วยังเป็นพระภิกษุหนุ่มอยู่ด้วยแต่หลังจากนั้นนี่ท่านก็บำเพ็ญสมณธรรมต่อเนื่องตลอด 20,000 ปีเลยเยอะไม่เอ่ยเยอะเลยทีเดียว 20,000 ปีเนี่ยแต่พอท่านใกล้จะละสังขารแล้วจริงๆเนี่ยท่านควรที่จะไปพบภูมิที่ดีถูกไหมเอ่ยเพราะเราเคยฟังอานิสงส์การรักษาศีลแล้วมากไหมมากเลยทีเดียวแต่จุดประเด็นมันมีอยู่ตรงนี้คือตอนที่ท่านเนี่ยจะละสังขารเนี่ยจิตของท่านเนี่ยเกิดไปนึกถึงความผิดเล็กน้อยเนี่ยที่ท่านเนี่ยไปยึดใบตะไคร่น้ำคืออาบัติเนี่ยอาบัติเล็กน้อยของท่านเนี่ยในพระไตรปิฎกเขียนว่าท่านเนี่ยเป็นดุจใบตะไคร่น้ำเนี่ยผูกคอไว้จุดเล็กนึงเนี่ยแต่ท่านไปคิดถึงอย่างพวกเราจะคิดถึงไหมเอ่ยอ๋อไม่คิดถึงเพราะพวกเรานี่รู้หลักวิชาแล้วจิตเราต้องผ่องใสเลยทีเดียวเนี่ยดังนั้นแต่ท่านเนี่ยเกิดคิดถึงตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ปล่อยใจไม่ได้ปล่อยใจไม่ได้แล้วก็แสดงอาบัติไม่ได้ด้วยละสังขารไปตอนนั้นเนี่ยแทนที่จิตท่านจะสว่างมากเพราะบำเพ็ญสมณธรรมต้อง 20,000 ปีแต่ว่าความผิดเล็กน้อยของท่านเนี่ยทำให้จิตท่านเนี่ยใสไม่เต็มที่แล้วก็ขุ่นไปนิดนึง แทนที่จะไปพบภูมิที่สูงเนี่ยกลับทำให้ท่านต้องเป็นพญานาคราชผู้มีศักดิ์ใหญ่เลยทีเดียวดังนั้นนี่จากเรื่องนี้เราเลยเห็นว่าการรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตรวมทั้งหลักวิชาในการศึกชิงพบนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เอ่ยไม่เล็กน้อยเลยทีเดียวเนี่ยดังนั้นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่หลวงพี่มองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นเรื่องพบภูมิของเราเนี่ยที่เราจะไปดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาศึกษาอายุของชาวสวรรค์กันนิดนึงนี่นะว่าถ้าเกิดตอนที่จิตสุดท้ายของเรานี่ผ่องใสอย่างนี้นะแต่ละสวรรค์เนี่ยมีอายุเท่าไหร่บ้างสวรรค์ชั้นแรกเลยคือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานี่พวกเราคุ้นไหมไม่คุ้นมียักษ์หน้าอย่างเป็นต้นนะสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานี่หนึ่งวันของเขาเนี่ยมีอายุเท่ากับ50ปีมนุษย์อายุเขา500ปีเท่ากับอายุชาวสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาคือ9ล้านปีมนุษย์เยอะไม่เอ่ยเยอะนะเมื่อเทียบกับอายุปัจจุบันของเราเนี่ยคือเฉลี่ยเท่าไหร่เอ่ย75ตอนนั้นคือ9ล้านปีมนุษย์เห็นไหมเอ่ยว่าถ้าเกิดเราเนี่ยตั้งใจสร้างความดีหน่อยนี่เนาะซึ่งอายุของเรามันนิดเดียวเนี่ยเมื่อเทียบกับอายุชาวสวรรค์คุ้มไม่เอ่ยคุ้มมากเลยทีอายุของสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ย1วันของเขานี่เท่ากับ100ปีมนุษย์อายุเขา 1,000 ปีทิพย์เท่ากับ36ล้านปีมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นไงสวรรค์ชั้นยามานี่1วันของเขาเท่ากับ200ปีมนุษย์อายุเขา 2,000 ปีเท่ากับ144ล้านปีมนุษย์อย่างนี้ไงสวรรค์ชั้นดุสิต1วันของเขาเท่ากับ400ปีมนุษย์อายุไขของสวรรค์ชั้นดุสิตคุ้นไหมเอ่ยดุสิตเนี่ยคุ้นอย่างนี้นะ 4,000 ปีทิพย์เท่ากับ576ล้านปีมนุษย์ดังนั้นแสดงว่ายิ่งสูงขึ้นไปเนี่ยอายุก็ยิ่งยืนขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ไปศึกษาเอาอย่างนี้นะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าจิตตอนของเราเนี่ยตอนที่ใกล้จะละสังขารผ่องใสนี่สุคติภูมิเป็นที่ไปแล้วก็อายุของสวรรค์นี้แต่ละแห่งนี่ก็ยาวขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างนี้นะแต่กลับกันถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยไม่ผ่องใสอย่างนี้ไงคือตอนที่เราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราเนี่ยเพลินไปกับโลกอย่างนี้ไงแล้วก็ไม่แสวงหาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งปล่อยชีวิตเราเนี่ยเลยไปแล้วก็ไปผิดสิ่งเข้าสูงอย่างนี้เนาะตอนเฮือกสุดท้ายของเราก็โอกาสมีความขุ่นมัวมากเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาฟังกันเล่นๆสัก3ขุมนรกก็แล้วกันอย่างนี้นะฟังเป็นออเดอร์อย่างนี้นะมหานรกขุมที่1อย่างนี้นะสันชีวนรกอันนี้กรณีของคนที่ละสังขาร

ตายแล้วแล้วก็ใจหมองนี่นะมหานรกขุมหนึ่งนี่หนึ่งวันของเขาส่วนชั้นหนึ่งหนึ่งวันเท่ากับกี่ปีนะ50ปีมนุษย์แต่ว่ามหานรกขุมหนึ่งนี่หนึ่งวันของเขาเท่ากับ9ล้านปีมนุษย์โอ้โหมันต่างกันมากเลยต่างกันมากเลยนะและอายุของสัตว์นรกของมหานรกขุมหนึ่งเนี่ยอายุ500ปีนรกเท่ากับ 1.62 ล้านล้านปีใครคิดจะก็ต้องคิดหนักหน่อยนะอย่างนี้นะอีกอันนึงมหานรกขุมสองเนี่ย1วันของเขาเท่ากับ36ล้านปีมนุษย์อายุ 1,000 ปีเท่ากับ 12.96 ล้านล้านปีนั่นก็หมายความว่ายิ่งมหานรกขุมลึกเท่าไหร่อายุก็ทำไมเอ่ยมากขึ้นเท่านั้นเลยดังนั้นจากการเห็นเนี้ยจากการที่เรามาศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเนี้ยทำให้รู้เลยว่าเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยสำคัญมากไม่เอ่ยสำคัญมากเลยทีเดียวดังนั้นแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนเลยเนี่ยล้วนเกิดมาต้องการกัลยาณมิตรทั้งสิ้นเลยแล้วก็ต้องการครูดีเนี่ยครูผู้ที่จะสามารถปลูกสัมมาทิฏฐิให้เราเนี่ยสามารถจากผู้ที่เกิดมาแล้วไม่มีความรู้อะไรเนี่ยมีความเชื่อมั่นขึ้นมาเมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามลงมือทำดังที่ครูสอนอย่างนี้นะเหมือนของเรานี่เลยมีการสร้างอาคาร82ปีพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยไหนใครทำขึ้นมั่งสาธุนี่เพราะว่าจะเป็นอาคารที่จะแสดงนิทรรศการเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทั้งหลายเพราะจากการฟังเมื่อกี้นี้สำคัญไม่เอ่ยสำคัญมากเลยทีเดียวดังนั้นแล้วเกิดมาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดไว้เนี่ยในวุฒิธรรม4ว่าธรรมเนี่ยที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญคำว่าเจริญในความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่าเจริญในชาติปัจจุบันเนี่ยคือเจริญทั้งภพชาตินี้และก็ชาติต่อไปด้วยข้อแรกเลยจึงหนีไม่พ้นคือการหาครูดีให้เจอหรือคบสัตบุรุษนั่นเองเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราหาครูดีเจอเนี่ยแล้วก็ครบสัตบุรุษแล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวเราก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งหลายเนี่ยที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเจริญเมื่อนั้นอย่างนี้นะส่วนของเราเองเนี่ยเป็นนักเรียนอนุบาลฝันวิฝันวิทยาทั่วโลกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันวิฝันวิทยาทั่วโลกนี่ถ้าเกิดพูดถึงการหาครูดีให้เจอเนี่ยเราปลื้มใจไหมเอ่ยปลื้มใจมากเลยเนี่ยเพราะถ้าเกิดเราเนี่ยได้ฟังเรื่องราวเมื่อกี้เนี้ยแต่ถ้าเกิดเรานี่ไม่ได้ฟังธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันตรายมากเลยอันตรายมากเลยทีเดียวแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องล้อเล่นเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงเรื่องการหาครูดีให้เจอเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยเราเองก็จะปราบปลื้มปิติใจมากเลยที่เราเนี่ยได้โชคดีเนี่ยได้มาเกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้พบพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนี่ท่านเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยจากบุคคลผู้ไม่มีความรู้เนี่ยปลูกสัมมาทิฏฐิแล้วว่าการปลูกสัมมาทิฏฐิคนเนี่ยยากไม่เอ่ยยากมากเลยการจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรคนเนี่ยยากไม่เอ่ยยากมากแต่ท่านนี่สามารถสอนให้ลูกเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ลูกคนใดคนหนึ่งด้วยลูกทั้งโลกเลยอย่างนี้นะให้มีสัมมาทิฏฐิที่ดีเมื่อมีสัมมาทิฏฐิที่ดีแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเลยคือรู้วิธีการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเห็นคุณค่าของการทำทานเห็นคุณค่าของการรักษาศีลแล้วก็เห็นคุณค่าของการเจริญสมาธิภาวนาแค่นี้แค่ปลูกสมาธิทิฏฐิแล้วสามารถเปลี่ยนเราได้เนี่ยแค่นี้ก็บุญมหาแค่นี้ก็มีพระคุณเยอะมากแล้วเพราะว่าเราลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ไม่รู้ไม่มีความเข้าใจดำเนินชีวิตผิดพลาดและเฮือกสุดท้ายของเราเนี่ยหมองเนี่ยอันตรายเมื่อยอันตรายเลยแล้วก็นานมากด้วยกว่าที่พวกเราเนี่ยจะแก้ไขกันได้บางทีต้องรอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเกิดขึ้นเลยทีเดียวดังนั้นแล้วนี่เรานี่ถึงได้โชคดีมีบุญมากขนาดนี้เลยที่ได้เกิดมาในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เป็นลูกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังไม่เท่านั้นเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราท่านยังเตรียมสถานที่ให้กับพวกเราด้วยทั้งในการสร้างบารมีอย่างเช่นเราไปเวียนพระทักษิณที่มหาสมกายจะดีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สถานที่ในการปฏิบัติธรรมและก็ยังสอนวิธีการเข้าถึงธรรมอย่างง่ายๆให้กับพวกเราด้วยดังนั้น

0: เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการแสวงหาวิธีการแค่ทำอย่างที่ท่านว่าอย่างนี้นะแล้วก็จะเข้าถึงธรรมอย่างง่ายๆ นะดังนั้นแล้วนี่วันที่27สิงหาคมนะซึ่งเมื่อย้อนไปวันที่27สิงหาคมพ.ศ. 2512พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราท่านก็เป็นวันบวชของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราบวชที่อุโบสถวัดปางน้ำภาษีเจริญโอสาธุดังนั้นทุกวันที่27สิงหาคมเป็นวันสำคัญของพวกเราไม่เอ่ยเป็นวันสำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นวันแห่งชัยชนะที่พวกเรานี่มีผู้นำในการสร้างบารมีปักหลักให้กับพวกเราทุกคนอย่างนี้นะซึ่งย้อนไปเนี่ยปี2520เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เคยกล่าวปักธงลบอหิงสาปรมัตถโมขึ้นที่ผาดำเนี่ยเนื่องจากแต่วันที่7เป็นวันคล้ายวันอุปสมบทของท่านเดี๋ยวเรามาฟังกันหน่อยดีไหมเอ่ยมันดีอย่างนี้นะทวยเทพผู้สถิตณผาดำเอ่ยขอจงเป็นพยานด้วยเถิดข้าผู้ครองเพศผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ได้ปักธงลบอหิงสาปรมัตถโมขึ้นณที่นี้แล้วในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสลิซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยขอประกาศให้ทราบว่าข้าได้อุทิศชีวิตพีเพื่อพระศาสนาเพื่อบ่มบารมีให้แก่รอบยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สัตว์โลกยังเข้านิพพานไม่หมดข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมเพรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้ายขอสันติสุขจงมีแด่สรรพสัตว์เทอญสาโอ้ยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็ปราบปลื้มด้วยเพราะเราจะตามติดท่านไปอย่างนี้นะดังนั้นเดี๋ยววันธรรมชัยนี้วันที่27สิงหาคมนี้ก็ตรงกับวันพระพฤหัสบดีเนี่ยวัดเราเองเนี่ยก็มีการจัดงานอย่างนี้นะประกาศคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งก็จัดทุกปีอยู่แล้วอย่างนี้นะโดยช่วงเช้าก็เป็นช่วงการปฏิบัติธรรมช่วงบ่ายนี่ก็มีพิธีทอดพระป่าเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อสดทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพราะว่าจะมาใช้เพื่อสอนเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตสำคัญไม่เอ่ยอย่างที่หลวงพี่ว่าสำคัญมากเลยอย่างนี้นะก็เพื่อลูกหลานของเราด้วยอย่างนี้นะแล้วก็ทอดพระป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่1อย่างเงี้ยดังนั้นใครจะสร้างสถิติครบทุกครั้งครั้งแรกก็ต้องไปก่อนมาก่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประจำปีพุทธศักราช2569นี่นะแล้วก็ช่วงค่ำนี้นี่ก็จะมีพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยดังนั้นก็เชิญชวนพวกเราทุกคนมาเลยทีเดียวเพราะว่าเราเป็นลูกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราก็มาประกาศคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันทุกคน
1: เราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อใช้ชีวิตแต่เราเกิดมาเพื่อพลีชีวิตเพื่อทำภารกิจของทาตธรรมวงบุญพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ทำได้

โอ้อย่างนี้เนาะท้ายที่สุดนี้หลวงพี่ขอกราบรัตนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์บุญที่ตั้งจะกระทำไว้ดีแล้วขอให้คุณโยมทุกคนเลยให้เปลี่ยนไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานคิดปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่เป็นกุศลสัมฤทธิผลเข้าถึงมัธยมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกประการเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวง

0: ตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของพื้นแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบาย

ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตา

ิดสนิทนะจ๊ะปลื้อๆนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง

ึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆจะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆ

ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือ

จัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุ

แสนโกฏโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไข

ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม

0: ต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้ไ
0: ม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาส

0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็น

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: ธัมโมเมนาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวก

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดได้แล้วในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2

0: จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: สาธุโขปันดิโตนามะชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้แล

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่วันนิวส์ประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าววันนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมวันนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook วันนิวส์ YouTube ข่าววันนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเราลองนึกถึงภาพดู

ว่าเราทำบุญแล้วบุญส่งผลให้เราไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์มันจะบันเทิงขนาดไหนจะน่าปิติและภาคภูมิใจขนาดไหนมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจำลองสวรรค์มาอยู่บนเมืองมนุษย์แล้วก็ได้ใช้สิ่งที่มีอยู่ใช้ทรัพย์สมบัติพวกพ้องบริวารต่างๆสร้างบารมีกันต่อไปเป็นสิ่งที่น่าปลื้มปิติใจขนาดไหนศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจัดงานบุญประจำปีครั้งที่21พิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลพองสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมถวายมหาสังฆทาน400กว่ารูปทั้งยังได้จัดสัมมนารวมใจคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยในภาคเช้าได้มีการสัมมนารวมใจคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีท่านประธานสงฆ์ได้จุดธูปเทียนและนำคณะสงฆ์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดงานบรรยายสถานการณ์และภัยพระพุทธศาสนาในปัจจุบันรวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้แก่คณะสงฆ์ซึ่งท่านได้เน้นย้ำถึงสภาพการความเปลี่ยนแปลงและภัยรอบด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ต้องมีความตื่นตัวและรู้เท่าทันสถานการณ์โลกยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตใจให้แก่เยาวชนและประชาชนอย่างแท้จริงและในการนี้พระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีได้ถวายทายาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีได้บรรยายชี้แจงถวายข้อมูลถึงความเป็นมารวมทั้งความสำคัญและข้อมูลการเข้าร่วมโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย30,000วัดสลับกับการรับชมสื่อวิดิทัศน์

เริ่มด้วยคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วยความพร้อมเพรียงสวดด้วยจิตเกษมผ่องใสทุกคำที่สวดบุญก็จะเกิดขึ้นกับตัวของผู้สวดและเป็นการทบทวนธรรมบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยจากนั้นเป็นพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยหลวงพ่อทัตตชีโวได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในการนี้กัลยาณมิตรภารตีและกัลยาณมิตรวิภาพรผ่องสวัสดิ์ประธานฝ่ายคราวาสได้น้อมถวายพานกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและพานดอกไม้สักการะพระเดชพระคุณพระเทพปริยัสโสภณเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีท่านประธานสงฆ์และน้อมถวายพระเดชพระคุณพระราวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอาราธนาศีล5ก่อนที่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อชำระกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยทั้งนี้กัลยาณมิตรกาญจนาอินไซด์ประธานชมรมส่งเสริมศิลธรรมกาญจนบุรีได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์ก่อนที่ผู้แทนสาธุชนคือกัลยาณมิตรภารตีและกัลยาณมิตรวิภาพรผ่องสวัสดิ์จะได้จุดธูปเทียนหน้ารูปผู้วายชนในการนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์พร้อมเพรียงกันโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหารเป็นประธานสงฆ์นำสวดพระพุทธมนต์สำหรับการจัดพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วงานบุญประจำปีอันสืบเนื่องจากการปารภของหลวงพ่อทัตตชีโวให้มีวันรวมคณะญาติและเหล่ากัลยาณมิตรเพื่อทำบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศคือพระภิกษุสงฆ์กว่า400รูปโดยจัดให้มีการสั่งสมบุญเป็นประจำเช่นนี้ทุกปีและน้อมนำบุญกุศลอุทิศให้กับโยมพ่อโยมแม่ตลอดจนบรรพชนและกัลยาณมิตรนักสร้างบารมีที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านจากนั้นท่านเจ้าภาพได้ทอดผ้าบังสุกุลและคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นพังสำเร็จทั้งนี้เจ้าภาพ3คณะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพปริยัสโสภณเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีต่อด้วยคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่หลวงพ่อทัตตชีโวพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพยังได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ด้านหน้าอาสงนอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้น้อมถวายทายธรรมแด่พระมหาสุชาติสิริปัญโยปริยนธรรม9ประโยคเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรีก่อนที่ท่านเจ้าภาพตลอดจนพุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำทายธรรมยกขึ้นกล่าวคำอธิษฐาน

0: ที่ท่านเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญและเป็นอายุของพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ในการนี้หลวงพ่อทัตตชีโวได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงเหล่านักสร้างบารมีทุกท่านที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและคณะกัลยาณมิตรทั้งหลายที่ได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่จากการถวายมหาสังฆทานในครั้งนี้แด่คณะสงฆ์ผู้สืบทอดและดำรงรักษาพระพุทธศาสนาเป็นความปราบปลื้มใจของเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกับเนื้อนาบุญอันเลิศและได้มาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ความสำคัญของวันนี้นะคะนอกจากจะได้มีโอกาสถวายทายธรรมแด่พระคุณเจ้าเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับท่านในการได้มาสัมมนาการทอดกฐินที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยก็ยังเป็นงานสำคัญที่เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับนะคะได้ร่วมกับหลวงพ่อปัจจัยที่ได้มาในปัจจุบันนี้ก็เกิดจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาให้ได้ไปเอาจินตนิมิตมาจากต่างประเทศแล้วก็ได้นำปัจจัยนี้มาใช้สานงานพระศาสนานะคะการที่เราสนับสนุนงานท่านก็เปรียบเหมือนการที่เราได้สนับสนุนให้เยาวชนของเรามีที่พึ่งทางใจที่จะจันโลกโลกของเราให้สวยงามในอนาคตแล้วก็ทำให้โลกของเราเนี่ยได้มีวิธีการแก้ปัญหาแบบสันตินะคะไม่ใช่ใช้ความรุนแรงซึ่งตรงนี้เนี่ยขอให้ทุกท่านมาช่วยกันสนับสนุนนะคะงานทั้งศูนย์อบรมเยาวชนและก็งานสนับสนุนงานของพระพุทธศาสนาผ่านการดูแลพระภิกษุสงฆ์ของเราให้ท่านได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้อุทิศให้กับคุณแม่ผู้ล่วงลับเมื่อท่านได้ละสังขารไปเมื่อปีที่แล้วด้วยต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่ให้ลูกได้มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่แล้วก็ปรารถนาจะทำบุญอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำฉันใดนะคะเราก็ต้องไม่อิ่มในการสั่งสมบุญบารมีชั้นนั้นนะคะ
2: ในฐานะที่เป็นชาวกาญจนบุรีแล้วก็เป็นเครือญาติของท่านหลวงพ่อทัตตชีโวนะคะท่านก็เป็นห่วงเป็นใยชาวกาญรวมทั้งเพื่อนพวกหลานๆด้วยนะคะเราก็น้อมรับในตรงนี้นะคะก็ยึดถือปฏิบัติตามท่านมาตลอดที่มาในวันนี้ก็คือเป็นการทำบุญประจำปีนะคะเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับญาติพี่น้องแล้วก็เครือญาติปลื้มใจมากค่ะเพราะว่าคณะสงฆ์มาต้องกว่า400ท่านน่ะนะฮะเป็นพลังให้กับทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมแล้วก็มีจิตศรัทธาร่วมมาเป็นระยะเวลานานไม่ใช่เฉพาะวันนี้คือกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันมีระยะเวลาที่นานมากนี่ก็ปีนี้เป็นปีที่21ใช่ไหมคะค่ะ
0: คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมสัมมนาฟื้นฟูศีลธรรมพระพุทธศาสนาในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 ค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตได้จัดสัมมนาคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตเพื่อขับเคลื่อนโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 โดยได้รับความเมตตาจากพระวชิรธรรมโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเจ้าอาวาสวัดเทพวนารามเป็นประธานสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พระไพฑูรย์สุขิโตคณะทำงานโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยพร้อมด้วยพระปลัดดนัยพัฒน์อธิจิตโตประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตหัวหน้าคณะทำงานกฐินสามัคคีทั่วไทยจังหวัดภูเก็ตได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาพร้อมทั้งเปิดประมวลภาพงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยปี2568ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้ชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการอีกด้วยในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนพระสังฆาธิการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือวัดวาอารามโดยเฉพาะวัดในพื้นที่ห่างไกลวัดที่ขาดแคลนเจ้าภาพให้ได้รับผ้ากฐิน

ทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและช่วยปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมของวัดต่างๆด้วยค่ะสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดโครงการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3ค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดโครงการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างพลังความเข้มแข็งทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยให้กับนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่3ณห้องประชุมนิโลบนวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากพลตรีหญิงสว่างจิตกาญจนโกมลผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีพันเอกหญิงหทัยรัตน์ขาวเอี่ยมผู้อำนวยการกองการปกครองวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเป็นผู้กล่าวรายงานหลังจากพิธีเปิดโครงการตัวแทนอาจารย์ได้ถวายรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรมพร้อมถวายพวงมาลิจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งได้นำนักศึกษาปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้รับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างพลังความเข้มแข็งทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยวันต่อมาได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์และประชุมกลุ่มก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนที่ได้รับจากโครงการและพิธีขอขมาต่อคณะสงฆ์พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารนักศึกษาพยาบาลได้ร่วมกันถวายสังฆทานผ้าไตรทยธรรมและพวงมาลัยเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมอบกิตติบัตรและพระของขวัญในการนี้ตัวแทนคณะสงฆ์ได้ให้ข้อคิดกำลังใจในการเรียนและการดำเนินชีวิตซึ่งนักศึกษาทุกคนได้รับพรด้วยความปลื้มใจพร้อมรับชมประมวลภาพความประทับใจจากโครงการที่จะหล่อหลอมพยาบาลทหารบกรุ่นใหม่ด้วยธรรมะเพื่อให้มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจเพราะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทหารกล้าและประชาชนด้วยความเสียสละต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียร่วมกับไอโมนาสตรีในอุปถัมภ์ของมูลนิธิพลเอกอาทิตย์พรสันกำลังเอกได้จัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการเจริญสมาธิภาวนาแก่ชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียภายใต้นโยบายออสเตรเลียสว่างไสวเข้าถึงธรรมโดยมีผู้สนใจจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนายานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารไอโมนาสตรีซึ่งเดินทางมายังนครเมลเบิร์นเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการฝึกสมาธิและนำหลักธรรมะไปสู่ชุมชนท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียซึ่งคณะประกอบด้วยพระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยด็อกเตอร์ประธานที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่พระอาจารย์ประพุทธพุทธิพโลประธานที่พักสงฆ์นานาชาติปักธงชัยพร้อมด้วยคุณพรสันกำลังเอกประธานมูลนิธิพลเอกอาทิตย์พรสันกำลังเอกในการนี้พระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยด็อกเตอร์ได้แสดงธรรมแก่ผู้เข้าร่วมงานโดยเน้นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเจริญสมาธิภาวนาในชีวิตประจำวันพร้อมอธิบายคำสอนสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับความทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และหนทางนำไปสู่ความดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ4นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวถึงการแสวงหาความสุขของมนุษย์ทั้งในวิถีชีวิตของคฤหัสถ์และนักบวชโดยอธิบายความสุขใน3ระดับได้แก่ความสุขจากการพึ่งพาวัตถุและสิ่งภายนอก

ความสุขจากการปล่อยวางและความสุขจากอิสระภายในอันเกิดจากการหลุดพ้นชี้ให้เห็นว่าความสุขที่มั่นคงมิได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่สามารถพัฒนาได้จากการฝึกฝนและยกระดับจิตใจของตนเองพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้นำเสนอภาพและเรื่องราวจาก Monk Life Project โครงการบวชพระนานาชาติซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนจากหลากหลายประเทศและวัฒนธรรมต่างๆที่กำลังค้นหาความหมายและความสุขของชีวิตได้มาสัมผัสวิถีชีวิตนักบวชเรียนรู้พระธรรมและฝึกสมาธิภาวนาพร้อมนำชมภาพบรรยากาศอันสงบร่มรื่นและเป็นธรรมชาติของสถานที่ฝึกอบรมในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยภายหลังการแสดงธรรมพระอาจารย์ได้นำผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสความสงบภายในด้วยตนเองก่อนเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติธรรมอย่างเป็นกันเองซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเป็นอย่างดีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบความอบอุ่นและมิตรภาพระหว่างผู้คนจากหลากหลายพื้นฐานทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมทั้งสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นคุณค่าของการฝึกสมาธิและการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะส่วนวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาความอบอุ่นของชุมชนชาวพุทธในต่างแดนค่ะพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีปอเหมาธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญสนับสนุนงานบวชโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าไตรจีวรโดยมีกัลยาณมิตรนาริสาราวังเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรวายุรัตนจิตราและกัลยาณมิตรสุลีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังกีเฮงและกัลยาณมิตรติดพอลล่าพร้อมครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรโอวิดกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสตินลือเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรเจฟฟรีย์กัลยาณมิตรมณีจันทร์กัลยาณมิตรกาวันและกัลยาณมิตรคิงสตันศรีสมนึกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มาพบปะพูดคุยและร่วมกันทำความดีซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติยินดีให้กับผู้มาร่วมงานบุญทุกคนค่ะด้านวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสันติสุขภายในด้วยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเติมพลังใจและความสุขสงบจากภายในสู่ชุมชนทั้งที่วัดและผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะสำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการปรับร่างกายและยืดเหยียดอย่างผ่อนคลายเพื่อคลายความตึงเครียดของร่างกายพร้อมชวนทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสความรู้สึกแห่งการเป็นเด็กอีกครั้งให้ได้ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆลงและเปิดใจให้พร้อมกับสำหรับช่วงเวลาแห่งความสงบภายในจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาจรัญธรรมมุตตโมได้แสดงธรรมและ

นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมแนะนำวิธีการทำสมาธิอย่างถูกต้องและเรียบง่ายโดยเน้นให้ทุกคนไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำอะไรเป็นพิเศษเพราะหัวใจของการทำสมาธิคือการไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงหยุดคิดหยุดพูดทำกายและใจให้อยู่ในจุดที่สบายและวางใจให้สงบนิ่งนอกจากนี้ท่านยังได้แนะนำเทคนิคง่ายๆให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลองทำความรู้สึกเสมือนว่าเราอยู่เพียงลำพังในโลกไม่มีเรื่องใดต้องกังวลไม่มีสิ่งใดต้องรีบเร่งเพียงอยู่กับความสงบณปัจจุบันเมื่อทุกคนพร้อมใจกันนั่งสมาธิบรรยากาศภายในวัดจึงเต็มไปด้วยความสงบและความผ่อนคลายผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้สัมผัสกับความบริสุทธิ์และพลังแห่งความสงบจากภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำทุกท่านแผ่เมตตาส่งต่อพลังแห่งความปรารถนาดีและความปรารถนาให้สรรพสัตว์ทุกชีวิตทั่วโลกมีความสุขปลอดภัยและพบกับสันติสุขภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมทุกท่านต่างได้สัมผัสถึงความสุขและความสงบภายในพร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆและทำความรู้จักซึ่งกันและกันอย่างอบอุ่นโดยเฉพาะผู้มาใหม่ทั้ง5ท่านต่างได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจและมีความตั้งใจที่จะกลับมาร่วมปฏิบัติธรรมอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10การสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดยโสธรอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดลำพูนและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง5อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6แก้วภูธร1อันดับที่7นครหลวง1อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยโดยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าโกธาภิภูโตปุริโสผู้ถูกความโกรธครอบงำย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนั่นคือการเดินเข้าไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานทางที่จะเดินเข้าไปถึงได้ก็มีเพียงทางเดียวคือทางสายกลางภายในเข้ากลางของกลางไปเรื่อยๆไม่มีถอนถอยกันเลยทำกันอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเดินตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตเกิดมาทำไมมีอะไรน่ะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงแล้วก็จะได้มุ่งไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งธรรมสามารถปลดเปลื้องพันธนาการของชีวิตเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเยี่ยงพระอริยเจ้าทั้งหลายมีวาระแห่งภาษิตที่ปรากฏอยู่ในอัตถเจลกะเถราประทานความว่าเรานับเป็นคนเข็นใจสมควรจะได้รับความกรุณาอย่างยิ่งได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวติสสะครั้นถวายผ้าครึ่งท่อนนั้นแล้วได้บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกับหนึ่งและเราได้ทำกุศลในกับทั้งหลายที่เหลือในกับที่92แต่กับนี้เนี่ยเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายผ้าเพียงครึ่งท่อนเท่านั้นพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต่างก็ตระหนักและซาบซึ้งกันอย่างดีพระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาที่สมบูรณ์พร้อมในทุกๆเรื่องทรงเป็นเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสากลโลกทรงมีพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเ

ไม่มีที่สิ้นสุดบุคคลใดที่ได้เกิดมาพบพระพุทธองค์นับว่าเป็นความโชคดีอย่างมหาศาลไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานดังความโชคดีของพระอรหันต์องค์นี้ซึ่งท่านมีนามว่าพระอัฏฐเจลกเถระในอดีตท่านได้บำเพ็ญบุญกุศลในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาพอสมควรแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในภพชาตินั้นๆถึงกระนั้นก็ตามท่านก็ยังมีหัวใจที่มุ่งตรงต่อพระนิพพานบุญที่ท่านได้สั่งสมเอาไว้ได้ตามส่งผลมาทุกภพทุกชาติคอยประคับประคองให้ชีวิตเข้าถึงความสุขพอสมควรในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดในภพชาตินั้นจนกระทั่งมาถึงสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะซึ่งช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่คนอายุยืนถึง 100,000 ปีทีเดียวท่านก็ได้บังเกิดในเรือนของคนเข็นใจมีฐานะที่ยากจนนี้ก็เพราะสืบเนื่องมาจากบาปอกุศลที่เป็นผลของความตระหนี่ในอดีตชาติได้ตามมาให้ผลในชาตินั้นพอดีทำให้มีชีวิตที่ค่อนข้างลำบากยากแค้นหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินกลางคืนแม้ถึงกระนั้นก็ตามมารดาบิดาก็ได้ฟูมฟักเลี้ยงดูท่านจนเติบใหญ่ถึงแม้ฐานะทางบ้านจะยากจนเกินจะเข็นแต่หัวใจน่ะไม่ได้อยากเข็นตามความจนเลยนะจ๊ะเป็นดวงใจที่มีศรัทธาเป็นสัมมาทิฏฐิเลี้ยงดูลูกน้อยจนเติบใหญ่มีอยู่วันหนึ่งบุตรชายได้เดินตามมหาชนไปยังวิหารทำให้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาในวันนั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับอานิสงส์ของการให้ทานการรักษาศีลพรรณนาถึงสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ของเนกขัมมะกุลบุตรนั้นได้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าการที่เราเกิดมายากจนเข็นใจเช่นนี้เนี่ยก็เพราะความประมาทและความตระหนี่ไม่ได้ทำทานเอาไว้ทำให้ต้องอยู่อย่างยากลำบากเราจะขอลำบากเพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นชาติต่อไปเราจะไม่ยอมลำบากอีกแล้วเพียงแค่คิดใจก็เต็มตื้นด้วยมหาปิติและความเลื่อมใสได้ตัดใจนำผ้าของตนเองที่มีเพียงครึ่งท่อนเท่านั้นน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทำจีวรเหตุการณ์ครั้งนั้นทรงผลให้ท่านเกิดมหาปิติและความสมนัสไปจนตลอดชีวิตทีเดียวเมื่อนึกถึงทีไรก็มีปีติแผ่ซ่านไปทั่วสารพางกายพอละจากโลกบุญก็ส่งให้ไปบังเกิดในสวรรค์สมบูรณ์ไปด้วยทิพยสมบัติที่ละเอียดประณีตเวียนวนอยู่บนสวรรค์ทั้ง6ชั้นพอจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ลงมาเสวยจักรพรรดิสมบัติอันเป็นสุดยอดแห่งมนุษยสมบัติในมนุษยโลกหลายชาติทีเดียวจนมาถึงสมัยพุทธกาลของเราท่านก็ได้ลงมาเกิดอีก

อีกครั้งหนึ่งท่านมาบังเกิดในสกุลมั่งคั่งสกุลหนึ่งได้เสวยสมบัติจนเติบใหญ่ขึ้นก็มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาทำให้เกิดความเลื่อมใสจึงออกบวชบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อมาท่านก็ระลึกถึงบุพกรรมของตนทำให้เกิดความปีติสมนัสจึงกล่าวว่าเราน่ะเป็นคนจนเข็นใจได้รับความการุณอย่างยิ่งจากพระบรมศาสดาผู้เป็นเนื้อนาบุญได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระองค์ด้วยอนิสงส์นั้นทำให้เราน่ะบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับแล้วทำให้ได้มหาสมบัติใหญ่น่ะไปทุกชาติเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่ได้รู้จักทุกขติเลยตลอด92กับในกับที่51แต่กับนี้เนี่ยได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่หลายครั้งแล้วก็มีพระนามว่าสมันตาโอธนะภพชาตินี้ก็สมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษทั้งหลายนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายทานเพียงเล็กน้อยนี่ก็เป็นเรื่องราวประวัติของพระอัตถเจลกะเถระเจ้าที่ท่านเกิดความสมนัสถึงผลแห่งการถวายทานถูกเนื้อนาบุญแล้วก็ได้สมบัติใหญ่ทั้งที่เป็นโลกียะและโลกุตระวันนี้หลวงพ่อยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะที่อยากจะเล่าให้ลูกๆฟังถึงอานิสงส์พิเศษที่นักสร้างบารมีได้รับจากผลแห่งการทำความดีเป็นเรื่องราวคล้ายๆเรื่องก่อนๆที่หลวงพ่อเคยนำมาเล่าแต่เป็นคนละบุคคลกันแล้วก็เกิดคนละยุคสมัยแต่ได้บุญที่ทำคล้ายคลึงกันจึงทำให้ท่านได้รับผลบุญที่คล้ายคลึงกันพระเถระนี้มีชื่อว่าพระสุจิทายกเถระย้อนไปในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านได้เกิดในตระกูลของช่างทองเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ได้ศึกษาเล่าเรียนความรู้ทั้งหลายที่เกี่ยวกับอาชีพของตระกูลจนมีฝีมือในเรื่องการทำทองเป็นรูปแบบต่างๆท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนามากแม้ว่าจะมีงานมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ก็จะหาโอกาสปลีกตัวไปฟังธรรมอยู่เสมอเสมอวันหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเกิดความปีติมีใจเลื่อมใสอย่างยิ่งปรารถนาอยากจะถวายทานแต่ตอนนั้นยังนึกไม่ออกว่าจะถวายอะไรในที่สุดก็ได้มองไปข้างหน้าเห็นพระบรมศาสดาซึ่งประทับนั่งมีพระรัศมีแผ่ออกจากพระวรกายที่ห่อหุ้มด้วยผ้ากาสายะก็คิดว่าจีวรของพระบรมศาสดานี้เป็นสิ่งที่ใช้ห่อหุ้มร่างกายเพื่อป้องกันอากาศหนาวและร้อนเกิดอันตรายต่างๆเราน่ะอยากจะมีส่วนบุญตรงนี้จึงถวายเข็มสำหรับเย็บจีวรแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยบุญกรรมนั้นทำให้ท่านเสวยที่ประจักษ์สมบัติอย่างยาวนานครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีก

วยสมบัติจักรพรรดิมีสมบัติตักไม่พร่องและทุกครั้งที่เกิดมานะจ๊ะจะเป็นผู้ที่มีปัญญาหลักแหลมมีรู้ญาณที่แม่นยำในภพที่ตนเกิดอย่างน่าอัศจรรย์ใจทั้งหมดนี้ที่ท่านได้รับก็โดยอานิสงส์จากการถวายเข็มเย็บจีวรกับพระบรมศาสดานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งในผลแห่งบุญแม้จะทำเพียงเล็กน้อยจนมาถึงภพชาติสุดท้ายในพุทธกาลนี้ท่านได้กลับมาเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์มากมีความศรัทธาในพระศาสนาอย่างยิ่งแล้วก็มีปัญญาหลักแหลมเกินกว่าคนทั่วไปมีอยู่วันหนึ่งท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาได้ส่งใจไปตามกระแสธรรมด้วยอำนาจบุญเก่าประกอบกับใจที่หยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ทำให้สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บนอาสนะที่ตนนั่งนั่นเองหลังจากบรรลุธรรมแล้วท่านก็ได้ระลึกชาติกลับไปดูบุพกรรมของตนเองก็พบว่าเมื่อพบชาติก่อนท่านเด็กเคยถวายเข็มแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าทำให้มีญาณดั่งแก้ววิเชียรสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้อย่างไม่มีอะไรมาปิดบังญาณทัศนะของท่านและในกัปที่91แต่กัปนี้ก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ7ครั้งทรงพระนามว่าวชิราสมะพบชาติสุดท้ายก็สมบูรณ์ไปด้วยคุณวิเศษทั้งหลายเห็นไหมจ๊ะว่าการได้สร้างบุญกับเนื้อนาบุญแม้เพียงเล็กน้อยช่างน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินในผลแห่งบุญที่จะบังเกิดขึ้นแม้เราจะทำน้อยในสายตาของคนทั่วไปแต่หากใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จะได้ผลที่เกินควรเกินคาดเป็นอจินไตยทีเดียวนี่ก็เป็นหลักในการทำบุญที่ลูกๆทุกคนควรตระหนักและจดจำเอาไว้ว่าเราจะต้องทำด้วยใจที่เลื่อมใสมีมหาปิติที่เต็มเปี่ยมมันระลึกนึกถึงบุญที่ทำไปแล้วนั้นจนตลอดอายุไขให้มีมหาปิติในการประกอบเหตุแห่งบุญกุศลอย่างนี้กันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: ิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

มาลุตตะชาดกชาดกว่าด้วยการถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุผู้บวชเมื่อแก่สองรูปนามว่าพระกาละและพระชุนหะทั้งสองรูปตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในเขตชนบทหนึ่งในแคว้นโกศลพระทั้งสองรูปนั้นยังติดนิสัยตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสมาคนละอย่าง

พระชุนหะชมชอบความงามของพระจันทร์เต็มดวงข้างขึ้นพระจันทร์คืนนี้ช่างสวยจริงๆแสงจันทร์นวลผ่องดูแล้วสบายตาจิตใจสงบดีจริงๆ

0: ส่วนพระกาละชอบมองหมู่ดาวที่ส่องแสงระยิบระยับจับตาในคืนข้างแรม
1: คืนนี้ดวงดาวเต็มฟ้าส่องแสงระยิบระยับจับใจมองแล้วช่างสุขใจเหลือเกินสวยจริงๆเลย
0: ในวันหนึ่งพระภิกษุทั้งสองรูปได้สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องลมฟ้าอากาศด้วยความเห็นและความชอบที่ไม่ตรงกันจึงทำให้เกิดการถกเถียงกันขึ้น
2: ท่านรู้หรือไม่ว่าคืนไหนอากาศจะหนาวจัด
1: ต้องเป็นคืนข้างแรมสิเราสังเกตมานานแล้วนะท่านว่าพบว่าถ้าคืนไหนเป็นคืนข้างแรมแล้วล่ะก็คืนนั้นน่ะอากาศจะหนาวจัดทุกทีเลยล่ะท่าน
0: พระชุนหะเมื่อได้ฟังคำตอบจากพระกาละก็มีความคิดที่ไม่เห็นด้วยจึงแย้งออกมาว่า
2: เราก็อยู่ป่ามานานแต่เราสังเกตเห็นว่าอากาศมักจะหนาวจัดในคืนข้างคืนต่างหากละท่าน
1: แต่เราว่าต้องเป็นคืนข้างแรมสิข้างคืนอะอากาศจะอบอุ่นท่านไม่รู้หรือไง
2: ทำไมเราจะไม่รู้ท่านนั่นแหละที่ไม่รู้
1: เรานะรู้แต่ท่านนั่นแหละที่ไม่รู้

ษุทั้งสองโต้เถียงกันด้วยเรื่องนี้เป็นเวลานานแต่ไม่อาจจะหาข้อยุติได้ในที่สุดจึงชวนกันออกเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธองค์ตัดสินให้

ภิกษุทั้งสองรูปอดทนเดินทางไกลเป็นเวลาแรมเดือนข้ามเขตแดนชนบทน้อยใหญ่มายังนครสาวัตถีเพียงเพื่อให้องค์พระศาสดาตัดสินปัญหาอันไม่เป็นสาระเนื่องด้วยต่างฝ่ายต่างถือทิฏฐิมานะเข้าหากันหลงยึดมั่นแต่ความคิดเห็นของตนโดยไม่พิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริง

ดูก่อนภิกษุเมื่อชาติก่อนโน้นเราก็ตอบปัญหานี้แก่เธอทั้งสองแล้วแต่เธอจำไม่ได้จึงต้องย้อนมาถามปัญหาเดิมซ้ำอีกพระภิกษุทั้งสองได้ยินก็รู้สึกแปลกใจจึงกราบทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ส่งเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของตนให้ฟังพระพุทธองค์จึงทรงแสดงมาลุตตชาดกมีเนื้อความดังนี้

นานมาแล้วในป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งฝูงสัตว์มากมายต่างดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

0: ในฝูงสัตว์นั้นก็มีราชสีห์กับเสือโคร่งอยู่ด้วยทั้งสองตัวอาศัยอยู่ถ้ำเดียวกันตลอดมา
1: วันนี้ไม่ออกไปหาอาหารกินหรือ
2: เรายังท้องอิ่มอยู่เลยขอนอนพักดีกว่า
1: เราก็เหมือนกันนอนพักอย่างท่านดีกว่า
0: ตามปกติราชสีห์ชอบออกหากินในคืนเดือนหงายครั้นตกดึกลมแรงก็หนาวสั่นจึงหลงเข้าใจว่าอากาศหนาวเพราะข้างขึ้น
2: โอ้ยลมแรงจริงๆคงจะเป็นคืนข้างขึ้นสินะถึงได้อากาศหนาวอย่างนี้
0: ส่วนเสือโคร่งชอบออกล่าเหยื่อในคืนเดือนมืดพอลมพัดมาแรงจัดก็รู้สึกหนาวจึงทึกทักเอาว่าอากาศหนาวเพราะข้างแรม
1: อากาศหนาวอย่างเนี้ยคงเป็นเพราะข้างแรมสินะลมยิ่งพัดแรงก็ยิ่งหนาวขึ้นอีก

0: อยู่มาวันหนึ่งสัตว์ทั้งสองได้สนทนากันตามปกติธรรมดาแต่แล้วก็เกิดเรื่องที่ทำให้สัตว์ทั้งสองถกเถียงกันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
1: ท่านราชสีห์ท่านว่าคืนไหนที่มีอากาศหนาวที่สุด
2: ก็คืนข้างแรมนะสิท่านเราออกไปหากินคืนข้างแรมทีไรก็หนาวสั่นทุกที
1: อะไรกันต้องเป็นข้างขึ้นต่างหากที่อากาศหนาวมาก
2: ท่านเอาอะไรมาพูดคืนข้างแรมต่างหากที่หนาวสุด
1: ๆท่านนั่นแหละเอาอะไรมาพูดเราออกหากินข้างนอกทีไรเราก็รู้สึกหนาวจับใจทุกทีเลย
2: คืนข้างขึ้นไม่เห็นจะหนาวเลยเรานอนอุ่นสบาย
0: ทั้งเสือโคร่งและราชสีห์ต่างแผดเสียงเถียงกันลั่นป่าเมื่อหาข้อยุติไม่ได้ทั้งสองจึงชวนกันไปหาพระฤาษีซึ่งบำเพ็ญตบะอยู่ณเชิงเขาแห่งนั้น
1: เอ๊ะเราว่าทะเลาะกันไปก็ไม่มีประโยชน์นะเราไปถามท่านฤาษีให้รู้แจ้งกันไปเลยดีกว่า
2: ได้เลยท่านฤาษีจะต้องบอกว่าคืนข้างขึ้นอากาศหนาวที่สุดแน่ๆ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นคืนข้างแรม
0: สัตว์ทั้งสองอดทนเดินทางข้ามน้ำข้ามภูเขาเพื่อไปพบพระฤาษีที่อยู่ณเชิงเขาก
1: ลายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเราอดทนได้ยังไงยังไงอ่ะท่านฤาษีก็ต้องคิดเหมือนกับเราคืนข้างแรมอ่ะต้องหนาวที่สุดอยู่แล้ว
2: ไม่ใช่หรอกคืนข้างขึ้นต่างหากที่หนาว
0: เมื่อสัตว์ทั้งสองเดินทางมาถึงก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับฤาษีฟัง
2: ท่านฤาษีท่านบอกเจ้าเสือโคร่งไปเถอะว่าคืนข้างขึ้นเป็นคืนที่หนาวเหน็บที่สุด
1: แม่เจ้าราชสีห์เจ้าไม่ต้องไปบอกท่านฤาษีเขาหรอกเขารู้อยู่แล้วว่าคืนข้างแรมเป็นคืนที่หนาวที่สุดต่างหาก
2: ไม่ใช่ต้องเป็นคืนข้างขึ้น
1: ไม่ใช่ต้องเป็นคืนข้างแรมสิ
3: พวกเจ้าทั้งสองไม่ต้องทะเลาะกันหรอกไม่ว่าจะข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ตามเมื่อมีลมพัดมาย่อมรู้สึกหนาวเหมือนกันเพราะความหนาวเกิดแต่ลมไม่ได้เกิดเพราะข้างขึ้นหรือข้างแรมหรอก
2: ฮะเป็นเพราะลมจริงหรือท่านฤาษี
1: อ้าวไม่ได้เป็นเพราะข้างขึ้นข้างแรมหรือนี
3: ่ที่เจ้าทั้งสองต้องถกเถียงกันด้วยความไม่รู้แต่ทิฐิว่าตนรู้อุตส่าห์เดินทางข้ามน้ำข้ามภูเขามาด้วยความลำบากเพื่อให้เราตอบคำถามที่ไม่เป็นประโยชน์อันใดเลย
0: เมื่อราชสีห์และเสือโคร่งทราบความจริงจากพระฤาษีแล้วก็หมดทิฏฐิกราบอำลาและเดินกลับถ้ำที่อยู่ของตนด้วยความสุขใจ
2: คราวนี้ก็โล่งใจกันสักทีนะท่านเสือว่าแต่ว่าเราต้องเดินกลับอีกไกลเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยจัง
1: เฮ้ยนั่นนะสิเราไม่น่าทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยจัง

อันความหนาวเกิดแต่ลมไม่ว่าข้างขึ้นหรือข้างแรมเมื่อมีลมพัดพาความหนาวมาก็ย่อมรู้สึกหนาวบัดนี้ท่านทั้งสองคงจะเข้าใจดีแล้วนะเสือโคร่งในครั้งนั้นได้กำเนิดเป็นพระการะราชสีกำเนิดเป็นพระชุนนหะส่วนพระฤาษีผู้แก้ปัญหาในครั้งนั้นคือพระตถาคตเอง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: พันโตเศรษฐโฐมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือยตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลาย

กล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคะเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้แล้วก็ตรวจตาดูว่า

เราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่าง

เป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบาย

ใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆปลงโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะธรรมอย่างนี้จิตสบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นเย็นต้องรักษาใจให้เย็นเย็นให้รักษาความนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีก

รักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆ นุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆ นุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลย

แม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังตันทามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติทิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะวะ

ครับผมบวชมาได้23พรรษาแล้วครับสาครับผมเกิดที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีพี่น้องร่วมท้องด้วยกันทั้งหมด13คนโดยกับผมเป็นคนที่9

ยอมแม่เป็นคนจังหวัดราชบุรีเมื่ออายุได้15ปียอมยายได้นำยอมแม่มาฝากเป็นลูกจ้างของเพื่อนท่านที่ตลาดท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีด้วยเหตุผลเพียงประการเดียวคือฝากลูกให้คนอื่นช่วยเลี้ยงเพราะยอมยายนะมีลูกมากอีกทั้งฐานะก็ยากจนจึงส่งลูกๆให้ไปเป็นลูกจ้างในจังหวัดต่างๆคือไปเรียนรู้งานอะไรต่างๆเมื่อยอมแม่ต้องมาทำงานซึ่งท่านก็เป็นคนขยันทำงานอยู่แล้วจะได้ไปเจ้าของบ้านรักยอมแม่เหมือนลูกของตนส่วนยอมเตี๋ยของผมเป็นคนจีนจากแผ่นดินใหญ่ได้อพยพตามบิดามารดามาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่อายุได้5ขวบแล้วก็ช่วยกับครอบครัวทำไร่ยาสูบเรื่อยมาเลยเมื่อยอมเตี๋ยอายุได้22ปีทางหลวงยอมเตี๋ยเห็นยอมแม่ขยันจึงจัดหาตาแก่มาสู่ขอยอมแม่จากญาติของยอมแม่เมื่อแต่งงานกันแล้วยอมพ่อยอมแม่ก็พากันไปทำไร่ยาสูบในกงสีของลุงยอมเตี๋ยซึ่งมาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เท่าไหร่ก็ตกเป็นของลุงโยมเตี่ยทั้งหมดโดยที่ลุงโยมเตี่ยก็แบ่งเงินเพียงบางส่วนให้กับครอบครัวของกับผมครอบครัวของเราทำงานอยู่กับลุงของโยมเตี่ยได้ไม่กี่ปีก็ย้ายครอบครัวนำมาเช่าที่ทำไร่ผักสวนครัวขายทำอยู่ได้ไม่นานโยมเตี่ยก็เป็นห่วงลูกๆซึ่งตอนนั้นมีอยู่3คนว่าอยู่ห่างจากชุมชนเกรงว่าจะไม่ได้เรียนหนังสือนี่ความห่วงของบุพการีจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่ในเขตตลาดแล้วก็ยึดอาชีพเร่ขายเสื้อผ้าไปตามสถานที่ต่างๆในขณะที่เร่ขายอยู่ก็สังเกตนี่แม่เจ้าเป็นคนสังเกตเห็นอาชีพขายไอศกรีมตัดและไอศกรีมหวานเย็นอาชีพนี้เนี่ยนอกจากเย็นแล้วน่าจะรวยได้นะเพราะตลาดที่ชาวบ้านอยู่นั้นยังไม่มีใครขายจึงได้ยึดอาชีพขายไอศกรีมมากว่า20ปียอมเตี๋ยเสียชีวิตเมื่ออายุได้87ปีด้วยโรคถุงลมโป่งพองและโรคหัวใจพี่ชายคนที่2นิสัยเป็นคนซื่อๆเรียนจบป.4ทำงานเป็นช่างไม้ทำตู้โต๊ะเตียงตั้งตอนแรกๆก็เป็นลูกจ้างตอนหลังก็รับเหมาเองพอมีฐานะเลี้ยงตัวเองได้พี่ชายก็เริ่มป่วยเมื่อกี้โยมเตี่ยป่วยนี่โยมพี่ชายป่วยอีกตอนอายุ54ปีด้วยไวรัสขึ้นสมองรักษาอยู่1ปีเสียชีวิตเมื่ออายุได้55ปีพี่ชายคนที่5เมื่ออายุได้3ขวบกว่าเกิดอุบัติเหตุที่เท้าไม่ทราบว่าโดนอะไรทำให้เป็นแผลเตี่ยพาไปล้างแผลที่สุขศาลา1วันหลังจากนั้นเตี๋ยก็เอายามาล้างแผลให้เองเกือบ2อาทิตย์จนแผลใกล้จะหายพี่ชายเกิดไม่สบายกระทันหันขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิตที่บ้านพี่สาวบอกว่าล้างไปล้างมาแผลนั้นเป็นบาดทะยักนี่ป่วยอีกแล้วนะกี่คนละ3แล้วนะน้องสาวคนที่11อายุน้อยกว่าผม2ปีนิสัยเรียบร้อยเงียบขรึมเรียนจบปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ตอนนี้อายุเธอเพิ่งได้46ปีหลังจากเรียนจบน้องสาวคนที่11ก็ไปทำงานอยู่กับน้องสาวคนที่12ซึ่งทำงานเป็นเอเจนต์ขายไอศกรีม แต่กิจการขาดทุนก็เลยเปลี่ยนมาทำงานธุรการแล้วก็ได้แต่งงานต่อมาก็ลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวกับสามีแต่ธุรกิจก็ขาดทุนตอนนี้มีอาชีพขายผลไม้อยู่ตามปั๊มสามีขายข้าวแกงอยู่อีกปั๊มหนึ่งแบ่งกันคนละปั๊มนะปัจจุบันทั้งสองยังไม่มีบ้านของตัวเองเลยสำหรับตัวกับผมนั้นชีวิตในวัยเด็กก็ซุกซนไปตามภาษาเด็กบ้านนอกก็ที่ชอบเที่ยวยิงนกตกปลาตีงูกับหมู่เพื่อนๆแต่ก็รู้สึกว่ากับผมจะทำกรรมปานาติบาตไม่ขึ้นแต่ว่าถึงจะอย่างไรในวัยเด็กผมเป็นเด็กเรียนเก่งนะและได้อยู่ในห้องของคิงๆทั้งนั้นเลยเป็นเด็กเก่งในระดับประถมและมัธย

แต่แม้ผมจะเรียนเก่งอย่างไรก็ตามผมมักป่วยเป็นโรคต่างๆจนโยมแม่ถึงกับบนบานกับพระพุทธรูปในบ้านว่าหากลูกชายหายป่วยจากโรคดีซ่านถ้าหายให้บัวเป็นสามเณรถูกต้องอย่างและผมก็หายป่วยจากโรคดีซ่านตอนนั้นอายุ18ปีเนี่ยก็บวชสามเณรเพื่อแก้บนเมื่อบวชแล้วก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะดีเหมือนกันนี่ชอบชีวิตนักบวชมากชอบมากเลยแล้วในที่สุดก็ลาสิกขาเพื่อมาเรียนต่อให้จบมหาลัยท่านมีเหตุผลพอจบมหาลัยแล้วก็มาทำงานบ้างแล้วก็ไม่ได้ทำบ้างเพราะเขาไม่จ้างช่วงที่ว่างงานก็เกิดความรู้สึกอยากจะบวชพระด้วยมูลเหตุหลักๆมีอยู่3ประการ1งานที่อยากจะทำก็ไม่ได้ทำ2สังเกตแล้วตอนนั้นอายุท่าน23ปีก็แปลกใจเอ๊ะทำไมผมของเราจึงร่วงเร็วจังทั้งๆที่ตอนเด็กๆเป็นคนผมดกมากเมื่อเห็นผมร่วงก็เกิดปัญญาโอ้สังขารเราไม่เที่ยงหนอสังขารเราไม่ยั่งยืนหนอมีการเสื่อมสลายไปอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเลยเรารีบออกบวชซะตอนนี้ดีกว่าอืมแม่สาธุข้อที่3รับรู้ถึงความไม่จริงใจต่อกันของเพื่อนๆรอบข้างเหมือนต่างคนต่างก็ใส่หน้ากากเข้าหากันนี่ต่างก็หลอกกันไปหลอกกันมาแล้วก็ผมก็ตัดสินใจบวชที่วัดใกล้ๆบ้านจำพรรษาอยู่ที่วัดนานถึง12พรรษาสาธุแต่ฉะนั้นกับผมเองรวมทั้งพระรุ่นพี่อีกหนึ่งรูปก็ได้ย้ายไม่ช่วยพระน้องซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดห้วยนาคราชให้เจริญขึ้นจนเป็นที่รู้จักของคณะศรัทธาญาติโยมในอำเภอใกล้เคียงตอนชีวิตในเพศนักบวชกับผมต้องถูกคุกคามด้วยโรคเกี่ยวกับกระดูกคอนานถึง18ปีจากอุบัติเหตุ3ครั้งใหญ่ๆคือครั้งที่1เมื่อปี30มีอยู่วันหนึ่งกับผมกำลังออกกำลังกายแบบโยคะ

ดยใช้ท่านอนหงายแล้วก็ใช้ส้นเท้าไต่ผนังห้องสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนเท้าชี้ฟ้ากระดูกคอก็ทำมุมฉากกับลำตัวในขณะที่กระผมขยับส้นเท้าให้สูงขึ้นนั้นเกิดความรู้สึกว่าเส้นเอ็นที่คอมีการบิดโอ้วันนั้นใครจะฝึกก็ต้องศึกษาให้ดีนะจ๊ะแล้วก็เสียแป๊บเข้าไปในหัวใจผ่านไปได้10 วันขณะบินบาตฝ่ามือทั้งสองก็อ่อนแรงลงจึงไปตรวจพบเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกคอทับเส้นประสาทคุณหมอก็แนะนำให้กับผมรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นคุณหมอก็เลยสั่งให้ดึงคออีก10 วันเป็นครั้งที่2แล้วก็นัดมาดึงอีก10 วันเป็นครั้งที่3ซึ่งการดึงครั้งที่3นี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เจ้าหน้าที่คนใหม่มาทำหน้าที่แทนคนเก่าวันนั้นใกล้ฉันเพลเจ้าหน้าที่เกรงว่ากับผมจะฉันเพลไม่ทันบอกกับผมว่าเอางี้ก็แล้วกันนิมนต์นอนดึงคอในท่านอนก็ได้แล้วเซตน้ำหนักสำหรับใช้ยืดกระดูกสันหลังมายืดกระดูกคอให้กับผมแทนผลก็คือผมยืดกระดูกคอได้สัก5 นาทีก็เริ่มมีการร้อนและชาที่แผ่นหลังมากจึงร้องเรียกโยมเจ้าหน้าที่มาดูเจ้าหน้าที่คนเก่าที่เคยดึงคอให้ผมก็ตกใจมากรีบลดน้ำหนักดึงออกอย่างรวดเร็วแล้วคุณหมอก็ให้ยามาฉันต่อย ฉันยาต่ออีก8 เดือนจนกระผมได้โรคเพิ่มขึ้นไปอีก1 โรคโรคกระเพาะอักเสบกระผมคิดอยู่ในใจว่าไม่เป็นไรโหสิคงไม่เพราะกรรมเก่าของกระผมจึงทำให้เจ้าหน้าที่ใส่น้ำหนักเกินขนาดแล้วจากนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าคอยืดขึ้นแต่ไม่แข็งแรงเหมือนที่ก่อนแล้วคุณหมออีกท่านหนึ่งบอกว่ากระดูกคอยืดและเอ็นรอบกระดูกมันหลวมแล้วแหละแล้วคุณหมอก็รักษาอยู่นานอีก6 เดือนครึ่งคุณหมอบอกว่าคอหายดีแล้วแต่จะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งผมก็รู้สึกว่าคอนั้นแข็งเกร็งเวลาจะหันก็ต้องหันทั้งตัวไม่จะต้องเดินทางโดยรถยนต์ก็จะต้องใส่เฟือกอ่อนรอบคอแล้วผมก็ไปรักษาที่เราพยาบาลต่างๆ3 แห่งสถานการณ์เริ่มดีขึ้นบ้างนั่นคือครั้งที่1ครั้งที่2ปี2541ในระหว่างที่นั่งรถยนต์ไปต่างจังหวัดกับผมลืมใส่เฟือกอ่อนที่คอในขณะที่เผลอหลับไปพอสงบก็รู้สึกว่ามีการแป๊บที่ต้นคอเช้ารุ่งขึ้นจะไปตรวจที่โรงพยาบาลพบว่ากระดูกคอทับเส้นประสาทอีกคุณหมอใช้วิธีรักษาเหมือนเดิมคือดึงคอแล้วก็ฉันยารักษาอยู่นาน6 เดือนปรากฏว่ามีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นจึงหันไปรักษากับหมอแม่โดยใช้สมุนไพรรักษาหมอที่จับชีพจรที่มือนะจ๊ะครั้งที่3ช่วงปลายปี48ขณะนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเดินทางกลับวัดขณะที่รถวิ่งผ่านรางรถไฟซึ่งเกิดการสะเทือนกับผมมีความรู้สึกว่ากระดูกคอขบกระดังกึกเมื่อกลับถึงวัดก็เริ่มเป็นไข้ร่างกายก็อ่อนเพลียจึงเดินทางไปหาหมอแม่และฉันยาสมุนไพรเลื่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้คำถามวิบากกรรมใดที่ทำให้โยมเตี่ยโยมแม่แต่งงานแบบถูกคลุมถุงชนและต้องทำงานอยู่ในกองสีของลุงโยมเตี่ยโดยได้รับเงินเพียงบางส่วนโยมเตี่ยเสียชีวิตแล้วไปอยู่ภพภูมิใดมีอะไรฝากบอกถึงลูกๆบ้างครับโยมเตี่ยเสียชีวิตเมื่ออายุ87 ปีปัจจุบันโยมแม่อายุได้84 ปีท่านทั้งสองทำกรรมใดไว้จึงมีอายุขัยที่ยืนยาวครับโยมแม่เป็นโรคปวดท้องประจำหมอบอกเป็นโรคกระเพาะจริงหรือไม่ก็จะผลกรรมอะไรจะแก้ไขได้อย่างไรครับวิบากกรรมใดทำให้โยมพี่สาวคนที่3ได้มาดูแลโยมเตี่ยและโยมแม่โดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้และผลบุญนี้จะส่งผลอย่างไรกับโยมพี่สาวคนนี้ครับโยมพี่ชายคนที่2เสียชีวิตด้วยโรคไวรัสขึ้นสมองเพราะวิบากกรรมใดตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนครับโยมพี่ชายคนที่5เสียชีวิตด้วยโรคบาดทะยักเมื่ออายุ3 ขวบกว่าเพราะวิบากกรรมใดและตอนนี้อยู่ภพภูมิไหนครับวิบากกรรมใดจึงทำให้โยมน้องสาวคนที่11ไม่จะเรียนสูงจบปริญญาตรีแต่มีฐานะ

ยากจนมากทำอาชีพอื่นก็ขาดทุนต้องขายผลไม้อยู่ตามปั๊มแล้วไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วจะแก้ไขมีฐานะดีขึ้นได้อย่างไรครับกระผมทำกรรมใดว่าจึงส่งผลให้ใช้ชีวิตในวัยเด็กเรียนหนังสือเก่งและได้เรียนเยอะกว่าพี่น้องท้องเดียวกันจนจบระดับมหาวิทยาลัยครับกระผมหายป่วยจากโรคดีซ่านเพราะโยมแม่ได้บ่นไว้กับพระพุทธรูปว่าหากกระผมหายป่วยแล้วจะบวชเป็นสามเณรใช่หรือไม่หากไม่ใช่เพราะสาเหตุใดครับโดยวิบากกรรมใดที่ทำให้กระผมสามารถบวชได้นานถึง23พรรษาแล้วกระผมต้องระมัดระวังตัวในเรื่องใดมากที่สุดจึงจะสามารถบวชได้ตลอดชีวิตครับโดยวิบากกรรมใดที่ทำให้กระผมต้องประสบอุบัติเหตุที่กระดูกคอถึง3ครั้งและในแต่ละครั้งเป็นเพราะวิบากกรรมอันเดียวกันหรือไม่อย่างไรจะมีวิธีแก้ไขวิบากกรรมอย่างไรกระผมจะมีโอกาสหายป่วยกับกระดูกคอได้หรือไม่ครับพระรุ่นพี่และรุ่นน้องที่เป็นเจ้าอาวาสได้ทำกรรมใดร่วมกันกับผมมาในภพชาตินี้จึงได้มาอยู่ร่วมสร้างบารมีด้วยกันจนถึงปัจจุบันนี้ครับและกับผมพระรุ่นพี่และรุ่นน้องได้เคยร่วมสร้างบารมีกับครูบ้างครูไม่ใหญ่บ้างไหมครับนี่ก็คือคำถาม12ข้อสั้นๆของท่านนี่หลับตาฝันมันตุมิตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้ายอมเตี่ยยอมแม่แต่งงานแบบคลุมถุงชนเพราะท่านทั้งสองในอดีตชาติเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมซึ่งมีธรรมเนียมประเพณีการคลุมถุงชนอย่างเงี้ยก็ได้เคยคลุมถุงชนกับลูกหลานตัวเองอย่างนี้มาเหมือนโดนเหมือนกันกับอีกทั้งเคยเป็นสามีภรรยากันด้วยจ้ะต้องทำงานแบบกงสีของลุงโยมเตี่ยโดยได้รับเงินบางส่วนเพราะในอดีตจะทำทานมันน้อยอีกทั้งไม่ค่อยจะทำบุญสงเคราะห์ญาติเท่าที่ควรทำไมชาตินี้นะมาเป็นอย่างนี้คือก็ไม่ได้รับการสงเคราะห์จากญาติด้วยเพราะเราไม่เคยสงเคราะห์ญาติมาเท่าที่ควรโยมเตี่ยตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งตอนนี้ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วอีกทั้งได้บุญบวชจากพระลูกชายเป็นหลักจึงปิดอบายแต่ถ้าไม่เคยได้สร้างบุญอะไรเป็นพิเศษในสมัยเป็นมนุษย์จ้ะตอนนี้ท่านอยากมากเลยอยากให้ลูกๆทุกคนสร้างบุญให้เยอะๆเพราะตอนนี้ท่านรู้แล้วชีวิตหลังความตายต้องใช้บุญทั้งนั้นแหละท่านไรตอนนี้รู้แล้วยิ่งอยากให้ลูกๆทุกคนจะสร้างบุญไปให้ท่านเยอะๆจะต้องศึกษาไว้นะจ๊ะโยมติกับโยมแม่มีอายุยืนยาวเพราะในอดีตท่านเคยช่วยเหลือแจกจ่ายยารักษาโรคให้กับเพื่อนบ้านมาส่งผลจ้ะเพราะนั้นใครอยากจะแข็งแรงอายุยืนยาวให้ทำบุญด้วยยารักษาโรคต่อเพื่อนมนุษย์หรือต่อผู้มีศีลมีธรรมยอมแม่ปวดท้องเป็นประจำเพราะท่านเป็นโรคกระเพาะตามที่คุณหมอบอกด้วยวิบากกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจะแก้ไขก็รักษาไปตามอาการเพราะอายุท่านเยอะแล้วอีกทั้งให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆจ้ะยอมพี่สาวคนที่สามได้มาดูแลยอมเตี่ยกับยอมแม่จนถึงปัจจุบันเพราะบุญเลี้ยงดูบิดามารดาของโยมแม่และโยมเตี่ยเองจึงทำให้มีลูกที่ดีอย่างนี้มาดูแลท่านในชาตินี้เป็นบุญเก่าของท่านแล้วก็เป็นบุญใหม่ของโยมพี่สาวที่จะได้ทำให้มีลูกหลานมาดูแลตนเช่นเดียวกันที่ได้ดูแลบิดามารดาชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำเพราะความกตัญญูหากมีวิบากกรรมเก่ามาทำให้ชีวิตลำบากก็จะมีคนมาช่วยเหลือดูแลจ้ะยมพิชาคนที่สองเสียชีวิตด้วยไวรัสขึ้นสมองเพราะกรรมในอดีตที่เลี้ยงสัตว์ไว้ขายโดยไม่ค่อยดูแลให้มันไม่ค่อยดูแลมันให้มันอยู่ในคอกโดยไม่ได้มุงหลังคาเนี่ยตากแดดตากฝนอย่างนั้นบางทีมันก็เป็นโรคตายพอเป็นโรคตายก็เอามันไปจำแหละขายเป็นประจำทำให้คนซื้อไปกินก็เจ็บป่วยตายติดโรคมาจากเนื้อนั่นสัตว์ที่เป็นโรคแล้วส่งผลจ้ะให้เป็นไวรัสในสมองตายเนี่ยตายแล้วก็วนเวียนอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์

ได้ไม่นานนี้แหละจ้าโยมวิชาคนที่5เสียชีวิตด้วยโรคบาดทะยักเมื่ออายุ3ขวบกว่าอ่ะบาดทะยักปาณาติบาตถูกต้องจ้ะในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมชอบฆ่าลูกสัตว์มาทำเป็นอาหารบ่อยๆรวมทั้งเคยล่าสัตว์โดยได้ยิงลูกศรที่อาบยาพิษไปยังสัตว์จนตายมาส่งผลจ้ะฆ่าลูกสัตว์ก็ตายตอนเยาว์วัยโยมน้องสาวคนที่11แม้จะเรียนสูงจบปริญญาตรีแต่มีฐานะยากจนทำอาชีพอะไรก็ขาดทุนต่อมาเป็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่ตามปั๊มแล้วก็ไม่มีบ้านเป็นของตนเองอันนี้น่าศึกษานะจ๊ะไม่ได้แปลว่าจบปริญญาสูงๆแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานนี่ไม่มีบ้านเป็นของตนเองที่ได้เรียนสูงเพราะมีบุญเรื่องสนับสนุนการศึกษาฐานะยากจนเพราะมีความตระหนี่ในชาติอดีตไม่ได้ทำทานเอาไว้ยังไม่มีบุญพอที่จะประกอบอาชีพอะไรให้รุ่งเรืองเป็นต้นจ้ะจะแก้ไขก็ให้สร้างบุญปัจจุบันให้มากๆทั้งทานศีลภาวนาอย่างสม่ำเสมอแล้วอธิษฐานจิตทุกครั้งที่ทำบุญว่าให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงานให้มีบ้านเป็นของตนเองเป็นต้นจ้ะตัวลูกเองตอนวัยเด็กเรียนเก่งและเรียนมากกว่าพี่น้องทุกคนเพราะเป็นคนมีนิสัยรักการศึกษาอีกทั้งมีบุญด้านสนับสนุนการศึกษามามากกว่าคนอื่นจ้าลูกป่วยด้วยโรคดีซ่านเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นนักมวยเก่าชอบฝึกซ้อมชกมวยชกต่อยตั้งแต่เด็กบางครั้งก็ชอบเตะหมาแมวในบ้านเล่นซ้อมมาไว้เพราะไม่มีผู้ซ้อมจนมันบอบช้ำมาส่งผลนี่หายได้เพราะบุญที่ได้ช่วยดูแลรักษาเพื่อนพยาบาลเพื่อนพี่น้องที่เจ็บป่วยร่วมกับบุญที่เคยบวชในอดีตเป็นหลักส่วนที่โยมแม่บนบานน่ะเป็นส่วนเสริมนั่นจ้ะที่บนบานนั่นนะลูกสามารถบวชไปได้นานถึง23พรรษาเพราะเคยบวชมาในอดีตฝังบวชนี้ติดตัวมาจะเคยบวชตลอดชีวิตแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่าซึกอีกท่านถ้าจะให้บวชได้ตลอดในชาตินี้ต้องปักใจให้แน่ๆว่าไม่ซึกเท่านั้นแหละจ้ะกับคอยระวังสุขภาพเรื่องสุขภาพลูกประสบอุบัติเหตุที่กระดูกคอถึง3ครั้งเพราะตอนในอดีตชาติที่เป็นนักมวยได้ชอบเตะก้านคอคู่ต่อสู้จนคู่ต่อสู้บาดเจ็บหนักเรื้อรังนำประสงผลจ้ะเราจะเห็นนี่ไหมจ้ะนี่หือนี่จะแก้ไขก็ต้องทำบุญเลี้ยงทิศให้กับผู้ที่เราไปเบียดเบียนเข้าไว้บ่อยๆจ้ะพระรุ่นพี่และรุ่นน้องที่เป็นเจ้าวาดได้มาร่วมสร้างบารมีในปัจจุบันเพราะเคยบวชร่วมกันมาได้เคยเป็นเพื่อนสหธรรมิกกันมาจ้าแล้วก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาด้วยโดยเฉพาะตัวลูกเองก็ได้เคยบวชกับหมู่คณะมามากกว่าอีกสองท่านได้ทำหน้าที่เผยแผ่แต่พัดพรากจากหมู่คณะไปด้วยความน้อยใจจากการกระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบาย

เปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่163จากตอนที่แล้วนับแต่วันแรกที่มโหสถได้เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในดินแดนของฝ่ายศัตรูก็มิได้นิ่งนอนใจคอยเฝ้าสังเกตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในพระนครอยู่ตลอดเวลากระทั่งรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรทั้งนี้ก็เพื่อจะได้วางแผนรับมือศัตรูได้ทันท่วงทีวันหนึ่งมโหสถขึ้นไปสู่พระราชนิเวศที่ประทับของพระเจ้าจุลนีขณะหยุดยืนอยู่ตรงเชิงบันไดพระมหาปราสาทเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราน่ะควรสร้างประตูอุโมงค์ขึ้นตรงเชิงบันไดนี่แหละแต่หากไม่รองพื้นบันไดซะก่อนเวลาขุดอุโมงค์มาถึงตรงนี้บันไดก็จะทรุดลงมาจนผิดสังเกตถ้าได้ลาดกระดานใหญ่รองรับเชิงบันไดก็ไม่มีทางสุดอีกทั้งยังจะช่วยพรางตาให้ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ทางลับใต้ดินนี้ได้มโหสถจึงเข้าเฝ้าเพื่อทูลเสนอเรื่องนี้แด่พระเจ้าจุลนีทันทีว่าขอเดชะมหาราชเจ้าข้าพระองค์เห็นข้อบกพร่องที่ตรงเชิงบันไดที่ทอดลงกับพื้นดินนั้นไม่มีสิ่งใดรองรับอยู่เลยหากปล่อยไว้เช่นนี้นะไม่ช้าบันไดก็คงต้องพังลงมาอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีมีรับสั่งว่าเชิญเถิดพ่อบัณฑิตเธอน่ะจงช่วยจัดการไปตามที่เห็นสมควรเถิดมโหสถจึงได้ดำเนินการตามแผนของตนทันทีวันรุ่งขึ้นมโหสถเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีอีกครั้งหนึ่งเพื่อกราบ

กราบทูลขอพระราชทานที่ว่างสำหรับสร้างพระราชนิเวศถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าจุลนีทรงดีพระทัยอยู่ว่าเหยื่อน่ะกำลังใกล้เข้ามาติดกับดักแล้วจึงไม่ได้ทรงเฉลียวพระทัยแม้แต่น้อยได้ตรัสว่าเอาสิพ่อบัณฑิตเราอนุญาตพระองค์ทรงเห็นว่าสถานที่ใดจึงจะควรพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถทูลถามพระเจ้าจุลนีทรงพระสวนเบาๆพลางตรัสว่าจะยากอะไรกันเล่าเว้นแต่ที่อยู่ของฉันเท่านั้นล่ะนอกนั้นในเขตพระนครนี้ทั้งหมดหากเธอต้องการจะสร้างในที่ใดนะก็สุดแล้วแต่เธอจงเลือกเอาตามความชอบใจเถิดมโหสถทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพวกข้าพระองค์น่ะเป็นเพียงอาคันตุกะของพระองค์ถ้าขืนไปยึดเอาที่ทางของข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่เข้าเนี่ยใครเล่าเขาจะยอมน่ะข้าพระองค์เกรงว่าจะต้องทะเลาะวิวาทกันเสียเปล่าๆถึงตอนนั้นน่ะข้าพระองค์จะไปทำอะไรได้ล่ะก็ในเมื่อเราเป็นผู้อนุญาตเองเนี่ยเธอก็ไม่จำเป็นต้องฟังเสียงใครทั้งนั้นเราให้สิทธิ์ขาดแก่เธอหากชอบใจที่ใดเนี่ยก็สามารถเลือกเอาได้ตามที่เธอเห็นสมควรพระเจ้าจุลนีตรัสด้วยพระสุรเสียงหนักแน่นคล้ายกับจะบอกว่าพระองค์น่ะเป็นผู้มีพระหทัยกว้างขวางไม่มีประมาณมโหสถก็ทูลแย้งในทันทีว่าช้าก่อนพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ยังกลัวอยู่ว่าพอเอาเข้าจริงๆน่ะพวกที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะถูกรื้อถอนเรือนไปเนี่ยก็คงแห่กันมาทูลฟ้องร้องเรื่องนี้กับพระองค์บ่อยๆพระองค์ก็จะไม่ทรงสำราญพระทัยเพราะถูกรบกวนพระทัยไม่มีที่สิ้นสุดแม้ข้าพระองค์เองเมื่อจะทำสิ่งใดๆก็จะทำได้ไม่เต็มที่นักเมื่องานของข้าพระองค์สะดุดการทูลเชิญเสด็จพระราชาวิเทหราชมายังปัญจาลนครก็จะพลอยล่าช้าไปด้วยพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเธอต้องการจะให้เราทำอย่างไรจงบอกมาอย่าได้เกรงใจเลยพระองค์ตรัสถามตรงๆมโหสถมิได้รีรอรีบฉวยโอกาสนั้นทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทันทีหากว่าพระองค์จะทรงพระกรุณาเนี่ยก็ขอได้โปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์สามารถจัดคนของข้าพระองค์เฝ้าอารักขาประจำประตูพระราชวังทุกประตูไปจนกว่าข้าพระองค์จะได้สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับสร้างพระราชวังเมื่อนั้นจึงค่อยถอนกำลังพระองค์ออกไปพระพุทธเจ้าค่ะเออก็ดีเหมือนกันหากตัดความรำคาญไปได้เนี่ยก็จะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายพระเจ้าจุลนีทรงรู้จักมโหสถบัณฑิตน้อยไปพระองค์จึงยังไม่รู้เท่าทันอุบายของมโหสถดังนั้นเมื่อมโหสถทูลขอพระองค์จึงตรัสอนุญาตอย่างง่ายดายโดยไม่ได้ทรงระแวงอะไรเลยจึงเป็นอันว่าแผนการขั้นต่อมาของมโหสถก็สำเร็จลงง่ายดายโดยที่พระเจ้าจุลนีมิได้ทรงคลางแคลงสงสัยใดๆเลยตรงข้ามกลับทรงเข้าพระทัยว่ามโหสถน่ะทูลขอโอกาสเช่นนี้เพราะมีความห่วงใยพระองค์อย่างแท้จริงเมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตดังนั้นมโหสถจึงไม่รอช้ารีบดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามแผนของตนทันทีมโหสถสั่งให้ปลดทหารเฝ้าประตูชุดเดิมออก
แล้วให้คน

นของตนมารับหน้าที่แทนทั้งที่เชิงบันไดหัวบันไดประตูใหญ่และประตูน้อยพร้อมสั่งการว่าพวกเจ้าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีได้เป็นอันขาดจากนั้นมโหสถก็ได้เรียกสั่งช่างของตนมาออกอุบายให้คนเหล่านั้นพากันไปที่พระตำหนักของพระนางสลากเทวีพระราชมารดาของพระเจ้าจุลนีแล้วทำทีว่าจะรื้อพระตำหนักของพระนางออกก่อนเป็นหลังแรกพวกช่างเหล่านั้นเมื่อได้รับคำสั่งก็พากันเตรียมเครื่องมือให้พร้อมแล้วรีบไปรื้อพระตำหนักของพระนางสลากเทวีทันทีขณะที่ช่างเหล่านั้นเริ่มลงมือรื้ออิฐและขุดดินที่บริเวณซุ้มประตูพระนางสลากเทวีได้สดับข่าวจากพวกนางข้าหลวงว่ามีคนรื้อพระตำหนักก็ทรงตกพระทัยยิ่งนักจึงรีบเสด็จออกมาโดยเร็วรับสั่งถามด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าช้าก่อนพ่อคุณมาทำอะไรกันถึงที่นี่ไม่รู้หรือว่านี่เป็นตำหนักของเราช่างเหล่านั้นตอบเหมือนไม่ใส่ใจว่าท่านมโหสถบัณฑิตสั่งให้รื้อเพื่อจะสร้างวังถวายพระราชาของพวกเราถ้าอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องรื้อหรอกเชิญพระองค์มาประทับด้วยกันในตำหนักนี้ก็แล้วกันพระนางตรัสเอาใจไม่ได้หรอกช่างเหล่านั้นปฏิเสธทันควันไพร่พลที่ติดตามพระองค์มาน่ะมีมากโขตำหนักเล็กๆแค่รูหนูน่ะจะไปพออยู่ได้อย่างไรพระราชนิเวศที่ท่านมโหสถดำริ

ข้าจะไปหาลูกของข้าเดี๋ยวนี้ล่ะแล้วพวกเจ้าจะได้รู้กันเมื่อการเจรจาของพระนางสลากเทวีไม่สามารถทำให้พวกช่างเหล่านั้นหยุดรื้อพระตำหนักได้พระนางจึงตัดสินใจไปฟ้องพระเจ้าจุลนีแต่ว่าพระนางสลากเทวีจะสามารถเสด็จผ่านทหารอารักขาประจำประตูพระราชวังของมโหสถไปได้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป

0: ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี
1: ้พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ก็เรียนธรรม9ประโยคปีที่37

3วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2568

ณสภาธรรมกายสากลพุทธบริษัทรวมใจให้การต้อนรับริ้วขบวนอัญเชิญโลกิติยศสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ที่เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามด้วยปรารถนาจะถวายมุทิตาสการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้มีคุณูปการในการสนับสนุนการศึกษาพระบาลีเสมอมาจวบกระทั่งปัจจุบัน

พระสัทธรรมแห่งพระชินสีห์ได้รับการอภิบาลทำรงไว้ในพระบาลีที่เหล่าพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ภาคเพียรศึกษาพร้อมสืบทอดยาวนานมาจากอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันและบัดนี้คือช่วงเวลาที่เหล่ามนุษย์และเทวาจะได้ทอดทัศนาพุทธบุตรผู้เป็นดั่งเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้ทุ่มกายใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลีด้วยความอุตสาหะจนได้คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติธรรมมาครองอย่างสมศักดิ์ศรีและพร้อมที่จะนำพาชาวโลกสู่เส้นทางแห่งธรรมก้าวตามคำสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ประธานมอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคทั่วประเทศโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศสอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน72รูปภาษาบาลีคือภาษาที่ใช้เก็บรักษาพระพุทธวจนะตราบใดภาษาบาลียังคงอยู่ตราบนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยังคงส่องสว่างเพื่อนำทางชาวโลกสู่หนทางที่ถูกต้องดีงาม

0: และในวาระโอกาสอันเป็นมงคลพระภิกษุนาคหลวงพระมหาพนาวัตรธรรมันตคามีผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2568ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก
1: ท่ามกลางสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบดีถึงภัยทั้งภายนอกคือการรุกรานและทำลายล้างของเหล่าชนผู้ไม่ได้เลื่อมใสและภัยภายในคือความไม่สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัท4เมื่อภัยภายในภายนอกรุมเร้าอยู่เช่นนี้พระพุทธศาสนาคงจะไปไม่รอดสุดท้ายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์คงอันตรธานหายไปในที่สุดท่านทั้งหลายคงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาสืบทอดและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
2: สาธุ
0: ท่ามกลางความโสมนัสยินดีของพุทธบริษัท4สามเณรเนติพลแลดีและสามเณรพานุวัตรโตยิ่งผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์

0: พิชิตมารการสอบบาลีจึงสำคัญเหมือนรากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษารากฐานของพระพุทธศาสนาก็คือภาษาบาลีลองหันไปดูหลวงพี่ประโยคเก้าทั้ง72รูปดูสิครับเท่ด้วยพระธรรมสมคำร่ำลือเป็นผู้มีกุญแจคือความรู้ที่จะไขประตูพระไตรปิฎกบานต่อไปแล้วนำความรู้จริงมาขจัดสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาด้วยการหลับตาสมกับเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกใน

0: การด้วยซาบซึ้งในอุดมการณ์ของยอดปูชนียาจารย์และเจ้าสำนักเรียนที่อุทิศตนส่งเสริมสนับสนุนการประสิทธิประสาทวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมชโยมีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสักการะยกย่องเชิดชูพร้อมมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนบาลีดีเด่นพร้อมถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีจำนวน83สำนักเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้มีประสิทธิภาพสร้างบัณฑิตในทางธรรมเพื่อยังพระพุทธศาสนาให้สืบทอดสืบไป
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลีภาษาภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
0: เนื่องในวันสมาธิโลกวันแห่งการรวมใจสรรสร้างสันติสุขภายในด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทได้รวมใจสั่งสมมหาทานด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
2: อิมานิมยังพันเต
3: อิมานิมยังพันเต
2: จตุปัจจยาทีนิ
3: จตุปัจจยาทีนิ
2: สัปปะริวารานิ
3: สัปปะริวารานิ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
3: ขอน้อมถวาย
4: จตุปัจจัยทายธรรม
3: จตุปัจจัยทายธรรม
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
3: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แก่พระภิกษุสงฆ์
3: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ในห่วงเวลาแห่งมหาปิติหลวงพ่อทัตตาชีโวพร้อมด้วยคณะพระมหาเถรานุเถระได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซาบซึ้งที่ท่านได้วางชีวิตเป็นเดิมพันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ด้ามขวานทองของไทยจากนั้นคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทั่วประเทศภาพอันงดงามทางพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นในวันสมาธิโลกสร้างมหาปีติสะท้อนถึงกุศลเจตนาอันงดงามของพุทธบริษัท4ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาและสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

ระให้เป็นพระแท้10ปีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองรอบๆ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่วันนิวส์ประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าววันนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมวันนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook วันนิวส์ YouTube ข่าววันนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเราลองนึกถึงภาพดูว่าเราทำบุญแล้วบุญส่งผลให้เราไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์มันจะบันเทิงขนาดไหนจะน่าปิติและภาคภูมิใจขนาดไหนมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจำลองสวรรค์มาอยู่บนเมืองมนุษย์แล้วก็ได้ใช้สิ่งที่มีอยู่ใช้ทรัพย์สมบัติพวกพ้องบริวารต่างๆสร้างบารมีกันต่อไปเป็นสิ่งที่น่าปลื้มปิติใจขนาดไหนศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจัดงานบุญประจำปีครั้งที่21พิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลพองสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมถวายมหาสังฆทาน400กว่ารูปทั้งยังได้จัดสัมมนารวมใจคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยในภาคเช้าได้มีการสัมมนารวมใจคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีท่านประธานสงฆ์ได้จุดธูปเทียนและนำคณะสงฆ์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวเปิดงานบรรยายสถานการณ์และภัยพระพุทธศาสนาในปัจจุบันรวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้แก่คณะสงฆ์ซึ่งท่านได้เน้นย้ำถึงสภาพการความเปลี่ยนแปลงและภัยรอบด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ต้องมีความตื่นตัวและรู้เท่าทันสถานการณ์โลกยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตใจให้แก่เยาวชนและประชาชนอย่างแท้จริงและในการนี้พระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีได้ถวายทายธรรมแด่พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีได้บรรยายชี้แจงถวายข้อมูลถึงความเป็นมารวมทั้งความสำคัญและข้อมูลการเข้าร่วมโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดสลับกับการรับชมสื่อวิดิทัศน์เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังสามัคคีของพุทธบุตรและพุทธบริษัท4ที่ตั้งใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงสืบไปทั้งนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆของศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีประจำปีรวมถึงประชาสัมพันธ์งานบุญตักบาตร 10,000 รูปประจำปีนี้และในช่วงท้ายพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหารได้นำคณะสงฆ์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบันทึกภาพร่วมกันค่ะส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นงานบุญประจำปีในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่21เริ่มด้วยคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วยความพร้อมเพรียงสวดด้วยจิตเกษมผ่องใสทุกคำที่สวดบุญก็จะเกิดขึ้นกับตัวของผู้สวดและเป็นการทบทวนทำบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยจากนั้นเป็นพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยหลวงพ่อทัตตชีโวได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในการนี้กัลยาณมิตรภารตีและกัลยาณมิตรวิภาพรผ่องสว่าง

0: ดประธานฝ่ายคราวาสได้น้อมถวายพานกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพรและพานดอกไม้สักการะพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีท่านประธานสงฆ์และน้อมถวายพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันอาราธนาศีล5ก่อนที่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อชำระกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยทั้งนี้กัลยาณมิตรกาญจนาอินไซประธานชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรีได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์ก่อนที่ผู้แทนสาธุชนคือกัลยาณมิตรภารตีและกัลยาณมิตรวิภาพรผ่องสวัสดิ์จะได้จุดธูปเทียนหน้ารูปผู้วายชนในการนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์พร้อมเพรียงกันโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดพระท่านดงรังวรวิหารเป็นประธานสงฆ์นำสวดพระพุทธมนต์สำหรับการจัดพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วงานบุญประจำปีอันสืบเนื่องจากการปารภของหลวงพ่อทัตตชีโวให้มีวันรวมคณะญาติและเหล่ากัลยาณมิตรเพื่อทำบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศคือพระภิกษุสงฆ์กว่า400รูปโดยจัดให้มีการสั่งสมบุญเป็นประจำเช่นนี้ทุกปีและน้อมนำบุญกุศลอุทิศให้กับโยมพ่อโยมแม่ตลอดจนบรรพชนและกัลยาณมิตรนักสร้างบารมีที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านจากนั้นท่านเจ้าภาพได้ทอดผ้าบังสุกุลและคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นพังสำเร็จทั้งนี้เจ้าภาพสามคณะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีต่อด้วยคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่หลวงพ่อทัตตชีโวพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพยังได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ด้านหน้าอาสงนอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้น้อมถวายทายธรรมแด่พระมหาสุชาติสิริปัญโยปริยธรรม9ประโยคเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรีก่อนที่ท่านเจ้าภาพตลอดจนพุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำทายธรรมยกขึ้นกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกับน้อมนำทายธรรมถวายคณะสงฆ์หมู่ใหญ่400รูปที่ท่านเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญและเป็นอายุของพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ในการนี้หลวงพ่อทัตตชีโวได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงเหล่านักสร้างบารมีทุกท่านที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและคณะกัลยาณมิตรทั้งหลายที่ได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่จากการถวายมหาสังฆทานในครั้งนี้แด่คณะสงฆ์ผู้สืบทอดและดำรงรักษาพระพุทธศาสนาเป็นความปราบปลื้มใจของเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกับเนื้อนาบุญอันเลิศและได้มาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ความสำคัญของวันนี้นะคะนอกจากจะได้มีโอกาสถวายทายธรรมแด่พระคุณเจ้าเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับท่านในการได้มาสัมมนาการทอดกฐินที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยก็ยังเป็นงานสำคัญที่เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับนะคะได้ร่วมกับหลวงพ่อปัจจัยที่ได้มาในปัจจุบันนี้ก็เกิดจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาให้ได้ไปเอาจินตามิตรมาจากต่างประเทศแล้วก็ได้นำปัจจัยนี้มาใช้สานงานพระศาสนานะคะการที่เราสนับสนุนงานท่านก็เปรียบเหมือนการที่เราได้สนับสนุนให้เยาวชนของเรามีที่พึ่งทางใจที่จะจันโลงโลกของเราให้สวยงามในอนาคตแล้วก็ทำให้โลกของเราเนี่ยได้มีวิธีการแก้ปัญหาแบบสันตินะคะไม่ใช่ใช้ความรุนแรงซึ่งตรงนี้เนี่ยขอให้ทุกท่านมาช่วยกันสนับสนุนนะคะงาน

0: ทั้งศูนย์อบรมเยาวชนและก็งานสนับสนุนงานของพระพุทธศาสนาผ่านการดูแลพระภิกษุสงฆ์ของเราให้ท่านได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้อุทิศให้กับคุณแม่ผู้ล่วงลับเมื่อท่านได้ละสังขารไปเมื่อปีที่แล้วด้วยต้องกราบขอบพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อนะคะที่ให้ลูกได้มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่แล้วก็ปรารถนาจะทำบุญอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำฉันใดนะคะเราก็ต้องไม่อิ่มในการสั่งสมบุญบารมีชั้นนั้นนะคะ
1: ในฐานะที่เป็นชาวกาญจนบุรีแล้วก็เป็นเครือญาติของท่านหลวงพ่อชัตตาชีโวนะคะท่านก็เป็นห่วงเป็นใยชาวกาญรวมทั้งเพื่อนพวกหลานๆด้วยนะคะเราก็น้อมรับในตรงนี้นะคะก็ยึดถือปฏิบัติตามท่านมาตลอดที่มาในวันนี้ก็คือเป็นการทำบุญประจำปีนะคะเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับญาติพี่น้องแล้วก็เครือญาติปลื้มใจมากค่ะเพราะว่าคณะสงฆ์มาต้องกว่า400ท่านน่ะนะฮะเป็นพลังให้กับทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมแล้วก็มีจิตศรัทธาร่วมมาเป็นระยะเวลานานไม่ใช่เฉพาะวันนี้คือกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันมีระยะเวลาที่นานมากนี่ก็ที่ปีนี้เป็นปีที่21ใช่มั้ยคะค่ะ
2: คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมสัมมนาฟื้นฟูศีลธรรมพระพุทธศาสนาในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 ค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตได้จัดสัมมนาคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตเพื่อขับเคลื่อนโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 โดยได้รับความเมตตาจากพระวชิรธรรมโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเจ้าอาวาสวัดเทพวนารามเป็นประธานสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พระไพฑูรย์สุขิโตคณะทำงานโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยพร้อมด้วยพระปลัดดนัยพัฒน์อธิจิตโตประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตหัวหน้าคณะทำงานกฐินสามัคคีทั่วไทยจังหวัดภูเก็ตได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาพร้อมทั้งเปิดประมวลภาพงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยปี2568ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้ชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการอีกด้วยในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนพระสังฆาธิการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าเพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือวัดวาอารามโดยเฉพาะวัดในพื้นที่ห่างไกลวัดที่ขาดแคลนเจ้าภาพให้ได้รับผ้ากฐินครบถ้วนทุกวัดตามเป้าหมายของโครงการถือเป็นมหากุศลครั้งใหญ่ที่จะช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและช่วยปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมของวัดต่างๆด้วยค่ะสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดโครงการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3ค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดโครงการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างพลังความเข้มแข็งทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยให้กับนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่3ณห้องประชุมนิโลบลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากพลตรีหญิงสว่างจิตกาญจนโกมลผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีพันเอกหญิงหทัยรัตน์ขาวเอี่ยมผู้อำนวยการกองการปกครองวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเป็นผู้กล่าวรายงานหลังจากพิธีเปิดโครงการตัวแทนอาจารย์ได้ถวายรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรมพร้อมถวายพวงมาลิจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งได้นำนักศึกษาปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้รับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างพลังความเข้มแข็งทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย

ยวันต่อมาได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์และประชุมกลุ่มก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนที่ได้รับจากโครงการและพิธีขอขมาต่อคณะสงฆ์พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารนักศึกษาพยาบาลได้ร่วมกันถวายสังฆทานผ้าไตรทยธรรมและพวงมาลัยเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมอบกิตติบัตรและพระของขวัญในการนี้ตัวแทนคณะสงฆ์ได้ให้ข้อคิดกำลังใจในการเรียนและการดำเนินชีวิตซึ่งนักศึกษาทุกคนได้รับพรด้วยความปลื้มใจพร้อมรับชมประมวลภาพความประทับใจจากโครงการที่จะหล่อหลอมพยาบาลทหารบกรุ่นใหม่ด้วยธรรมะเพื่อให้มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจเพราะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทหารกล้าและประชาชนด้วยความเสียสละต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียร่วมกับไอโมนาสตรีในอุปถัมภ์ของมูลนิธิพลเอกอาทิตย์พรสันกำลังเอกได้จัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการเจริญสมาธิภาวนาแก่ชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียภายใต้นโยบายออสเตรเลียสว่างไสวเข้าถึงธรรมโดยมีผู้สนใจจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาญาณวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารไอโมนาสตรีซึ่งเดินทางมายังนครเมลเบิร์นเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการฝึกสมาธิและนำหลักธรรมะไปสู่ชุมชนท้องถิ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียซึ่งคณะประกอบด้วยพระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยด็อกเตอร์ประธานที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่พระอาจารย์ประพุทธพุทธิพโลประธานที่พักสงฆ์นานาชาติปักธงชัยพร้อมด้วยคุณพรสันกำลังเอกประธานมูลนิธิพลเอกอาทิตย์พรสันกำลังเอกในการนี้พระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยด็อกเตอร์ได้แสดงธรรมแก่ผู้เข้าร่วมงานโดยเน้นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเจริญสมาธิภาวนาในชีวิตประจำวันพร้อมอธิบายคำสอนสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับความทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และหนทางนำไปสู่ความดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ 4นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวถึงการแสวงหาความสุขของมนุษย์ทั้งในวิถีชีวิตของคฤหัสถ์และนักบวชโดยอธิบายความสุขใน3ระดับได้แก่ความสุขจากการพึ่งพาวัตถุและสิ่งภายนอกความสุขจากการปล่อยวางและความสุขจากอิสระภายในอันเกิดจากการหลุดพ้นชี้ให้เห็นว่าความสุขที่มั่นคงมิได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่สามารถพัฒนาได้จากการฝึกฝนและยกระดับจิตใจของตนเองพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้นำเสนอภาพและเรื่องราวจาก Monk Life Project โครงการบวชพระนานาชาติซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนจากหลากหลายประเทศและวัฒนธรรมต่างๆที่กำลังค้นหาความหมายและความสุขของชีวิตได้มาสัมผัสวิถีชีวิตนักบวชเรียนรู้พระธรรมและฝึกสมาธิภาวนาพร้อมนำชมภาพบรรยากาศอันสงบร่มรื่นและเป็นธรรมชาติของสถานที่ฝึกอบรมในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยภายหลังการแสดงธรรมพระอาจารย์ได้นำผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสความสงบภายในด้วยตนเองก่อนเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติธรรมอย่างเป็นกันเองซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเป็นอย่างดีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบความอบอุ่นและมิตรภาพระหว่างผู้คนจากหลากหลายพื้นฐานทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมทั้งสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นคุณค่าของการฝึกสมาธิและการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะส่วนวัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง

เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาความอบอุ่นของชุมชนชาวพุทธในต่างแดนค่ะพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีปอเหมาธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญสนับสนุนงานบวชโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าไตรจีวรโดยมีกัลยาณมิตรนาริสาราวังเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรวายุรัตนจิตราและกัลยาณมิตรสุลีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังกีเฮงและกัลยาณมิตรติดพอลล่าพร้อมครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรโอวิดกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสตินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรเจฟฟรีย์กัลยาณมิตรมณีจันทร์กัลยาณมิตรกาวันและกัลยาณมิตรคิงสตันศรีสมนึกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มาพบปะพูดคุยและร่วมกันทำความดีซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติยินดีให้กับผู้มาร่วมงานบุญทุกคนค่ะด้านวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสันติสุขภายในด้วยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเติมพลังใจและความสุขสงบจากภายในสู่ชุมชนทั้งที่วัดและผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะสำหรับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการปรับร่างกายและยืดเหยียดอย่างผ่อนคลายเพื่อคลายความตึงเครียดของร่างกายพร้อมชวนทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสความรู้สึกแห่งการเป็นเด็กอีกครั้งให้ได้ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆ

ลงและเปิดใจให้พร้อมกับสำหรับช่วงเวลาแห่งความสงบภายในจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาจรัญธรรมมุตตโมได้แสดงธรรมและนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมแนะนำวิธีการทำสมาธิอย่างถูกต้องและเรียบง่ายโดยเน้นให้ทุกคนไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำอะไรเป็นพิเศษเพราะหัวใจของการทำสมาธิคือการไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงหยุดคิดหยุดพูดทำกายและใจให้อยู่ในจุดที่สบายและวางใจให้สงบนิ่งนอกจากนี้ท่านยังได้แนะนำเทคนิคง่ายๆให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลองทำความรู้สึกเสมือนว่าเราอยู่เพียงลำพังในโลกไม่มีเรื่องใดต้องกังวลไม่มีสิ่งใดต้องรีบเร่งเพียงอยู่กับความสงบณปัจจุบันเมื่อทุกคนพร้อมใจกันนั่งสมาธิบรรยากาศภายในวัดจึงเต็มไปด้วยความสงบและความผ่อนคลายผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้สัมผัสกับความบริสุทธิ์และพลังแห่งความสงบจากภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำทุกท่านแผ่เมตตาส่งต่อพลังแห่งความปรารถนาดีและความปรารถนาให้สรรพสัตว์ทุกชีวิตทั่วโลกมีความสุขปลอดภัยและพบกับสันติสุขภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมทุกท่านต่างได้สัมผัสถึงความสุขและความสงบภายในพร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆและทำความรู้จักซึ่งกันและกันอย่างอบอุ่นโดยเฉพาะผู้มาใหม่ทั้ง5ท่านต่างได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจและมีความตั้งใจที่จะกลับมาร่วมปฏิบัติธรรมอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10การสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามรับชมกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดยโสธรอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดลำพูนและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง5อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6แก้วภูธร1อันดับที่7นครหลวง1อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง11ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าโกธาภิภูโตปุริโสผู้ถูกความโกรธครอบงำย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกกราบแทบเท้ามหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพเสียงเก้าแล้วก็เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นห้องถ่ายทอดสด YouTube Facebook แล้วก็ทุกช่องทางเลยก็เจริญพรก็ก่อนที่พวกเราจะได้รับฟังปกิณกะธรรมกันก็ขอเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาชื่อตอนจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนคว้าปอทอ9ถวายพ่อสารต่อธรรมยะโสธร
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you หลาย
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
2: หมายอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้

0: ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ทำไมเก่งๆเนาะทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
0: สา
1: ธุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
0: สาธุ
1: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
0: สาธ
1: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกทุกคนเลยนะจ๊ะ
0: สาธุ
1: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสนธิกันจ้ะ

อริยบทที่ครูบาใหญ่ชอบมากที่สุดก็คืออริยบทนั่งสมาธินี่แหละจ้ะซึ่งเป็นอริยบทเดียวของท่านผู้รู้ภายในแต่ท่านผู้รู้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็อยู่ในอริยบทอย่างนี้นะจ๊ะรวมทั้งท่านผู้รู้ที่อยู่ในพระนิพพานก็รู้อยู่ในอริยบทนั่งอย่างนี้ท่านจะไม่ยืนไม่เดินแล้วก็ไม่นอนนะจ๊ะตอนนี้เราก็เริ่มจะรู้แล้วว่าเราสามารถเป็นสุขได้ในตัวของเราเองดีกว่าการเป็นสุขที่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกเพราะความสุขภายในเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าและเป็นความสุขที่แตกต่างจากความสุขที่เคยเจอมาตลอดทั้งชีวิตความสุขภายนอกก็เช่นเรามีบ้านมีรถมีมือถือมีแหวนเพชรแหวนพอไปเดี๋ยวดาวก็หายเหอะมีเสื้อผ้าก็ต้องคอยดูแลทำความสะอาดทั้งรีดอะไรต่างๆสารพัดและสุดท้ายมันก็ผุพังไปตามกาลเวลาจึงให้ความปลื้มใจแค่ประเดี๋ยวประดาวไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของที่เราเคยเจอมาก็ไม่เคยให้ความสมบูรณ์และไม่เคยเติมความพร่องของใจให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้เลยนะจ๊ะแต่ความสุขที่สุขด้วยตัวเองนี่สิแค่นั่งหลับตาปิ้มปิ้มนั่งหน่ายยิ้มยิ้มวางใจเบาๆอย่างมีสติควบคู่สบายแค่นี้ก็สามารถก้าวไปสู่ความสุขที่แท้จริงภายในได้และเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่กว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายเลยนะจ๊ะเวลาที่เราใจไปไว้กับความสุขภายนอกพอไปถามว่ามีความสุขไหมมันก็ไม่อาจจะเรียกได้ว่ามีความสุขแต่ก็ไม่รู้จะใช้คำยังไงจริงๆมันแค่ความเพลินคือไม่ถึงสุขแต่มันก็ไม่ทุกข์แต่เราคิดว่ามันเป็นความสุขเพราะเราไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรเราจะรู้จักความสุขหรือเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่าความสุขได้นั้นจนเข้าไปถึงจิตวิญญาณหรือเนื้อหนังความสุขได้มันต้องทำใจให้หยุดนิ่งคำว่าความสุขนี้จึงจะปรากฏขึ้นในเรียนอนุบาลทุกคนอยู่ในวิสัยที่ฝึกได้ก็ถึงได้ยากนักคือยากพอสู้ให้ค่อยๆทำไปวันนี้แม้ยังไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาให้เราดูในกลางกายก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ก้าวหน้าแต่ว่ามันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกกันต่อไปนั่งกันให้นานๆขึ้นนิ่งกันให้นานๆเข้าแล้วก็ต้องหยุดนิ่งเฉยๆไปเรื่อยๆนั่งธรรมะแบบหน้ายิ้มยิ้มหลับตาพิมพิมอย่างมีสติกับสบายควบคู่กันไปอย่างนี้นะจ๊ะพอเราทำถูกหลักวิชาเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงกันได้จ้ะเดี๋ยวเรามาว่ากรอนไปพร้อมๆกันนะจ๊ะ

มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสูดหัวใจตอนขวาปทก้าถวายพ่อสารต่อธรรมยะโสธรเปิดรายการด้วยนักบุญอีสานจ้า

0: อีสานเรียกว่า
1: ทิ่นไทยดี
0: เหนือ
1: ทิ่นไทยงาม
0: ใต้อ่ะ
1: ทิ่นไทยอุดม
0: กลางอ่ะ
1: ทิ่นจอมไทย
0: โหเก่งเนาะเก่งเก่งเก่งเก่งโอ้โหสุดยอดกราบคารวะหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับก็ผมชื่อพระมหาธานนท์

0: ปท.9นะเนี่ยโอ้โหนี่ปัจจุบันรับบุญเป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดยะโสธรและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุพระอารามหลวงจังหวัดยะโสธรด้วยครับอุปสมบทชีวิตวันวิสาขบูชารุ่นที่25ปีพุทธศักราช2552สาธุจ้านี่เนาะหลวงพ่อครับโยมพ่อผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครปฐมแต่พาตัวผมมาเกิดที่กรุงเทพ
1: อ้าว
0: โยมพ่อรับราชการที่โรงเรียนอุ๊ยสวนกุหลาบ
1: เ
0: อ๊ะคุณนะชีวิตของผมยังเติบโตมาในรั้วโรงเรียนสวนกุหลาบนั่นเองเออคุณนะในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี2537ถึง2538ผมก็มีโอกาสได้มาบวชสามเณรในโครงการยุวธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกาย
1: สาธุ
0: ผมติดใจชอบวัดนี้มากเลยเพราะเป็นวัดที่แตกต่างจากวัดที่เคยรู้จักคือสัมพุทธาจารย์สายชนก็พูดจาไพเราะสุภาพยิ้มแย้ม

สถานที่ก็ใช้งานอย่างคุ้มก็ทำให้รู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นยังบอกไม่ถูกผมมีความตั้งใจว่าถ้าชาตินี้เราจะต้องบวชก็จะขอบวชที่นี่นี่จุดเริ่มต้นศรัทธานี่ดูภาพตอนเป็นสามเณรนี่รอตั้งแต่ยังเป็นเณรโอ้โหเดี๋ยวเรามาฟังเพลงบ้านของหัวใจ

0: กระทั่งในปี2541ผมก็สอบเข้าเรียนชั้นม .1 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบได้โอ้นี่เนาะและชีวิตก็เดินไปอย่างปกติสุขจนวันหนึ่งหลังเลิกเรียนขณะกำลังเตะบอลสนุกอยู่กับเพื่อนจู่ๆก็มีสาวแท้ๆที่ไม่ได้เจอกันมานานแสนนานสาวคนนั้นคือพี่สาวโผล่มาพร้อมกับเสียงเรียกที่สะกดใจผมกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไปเที่ยวกันเถอะกุ๊กกุ๊กไม่มีกิ๊กกิ๊กไม่มีนี่จ้ะเสียงนั้นมาทำให้ผมคิดถึงพี่สาวอย่างมากผมจึงรีบกระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายพี่สาวไปทันทีผมนั้นดีใจและตื่นเต้นมากจนลืมถามไปเลยจะไปไหนกันนี่นะโอ้นั่งซ้อนท้ายไปเกือบ2ชั่วโมงมารู้ตัวอีกทีพี่สาวก็พามาที่บ้านคุณอาในจังหวัดนครปฐมนี่จ้ะนี่พามานครปฐมเลยเนอะพอเข้าไปในบ้านคุณนายก็เริ่มปฏิบัติการเกลี้ยกล่อมผมให้บวชสามเณร
1: บวชสามเณร
0: บวชสามเณรถึงแม้จะกล่อมยังไงก็ตามผมก็ไม่ยอมบวชคุณอาก็เริ่มใช้แผนที่สองเอาเงินเดินมาล่อเอาเกมบอยมาล่อเครื่องเล่นเกมพกพาเอามาล่อเนาะเอาสารพัดของเล่นทุกอย่างมาล่อแต่ผมก็ยังวางฟอร์มว่าไม่บวชคุณอาก็ตื้อไม่เลิกจนดึกดื่นกล่อมไปกล่อมมาจนผมรู้สึกง่วงจัดคิดในใจว่าถ้าเราไม่ตอบตกลงคืนนี
1: ้
0: ผมไม่ได้นอนแน่ๆเลยเพราะคุณอาไม่เลิกเลยผมต้องการนอนเลยตอบกลับไปว่าบวชก็บวชวันรุ่งขึ้นคุณอาและพี่สาวก็นำผมมาที่ค่ายจองแชมป์วัดพระธรรมกายนี่ตอนนั้นผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยมีเพียงชุดนักเรียนชุดเดียวที่สวมติดตัวมาด้วยจากนั้นผมก็ถูกจับโกนหัวและสวมชุดขาวทันทีโอ้โหนี่บวชข้ามชาติมาแล้วเนี่ยนี่ไหนดูหลักฐานดินี่มีหลักฐานถึงค่ายจองแชมป์วัดประสบการณ์ผมก็ต้องปลงผมนั่นดีครับอุ้ยนั่งนายยิ้มๆด้วยแปลว่ามีความปลื้มในการบวช

0: มายิ้มนะจะไม่ยิ้มใช่ไหมปลื้มมากนะโอ้ปลื้มปริ่มเลยนะเช้าวันถัดมาเวลา 4:30 เสียงระฆังปลุกตื่นก็ดังก้องไปทั่วหมู่กุฏิสำเนาร้อยกว่ารูปเข้าแถวเช็คชื่อเอาต้องเช็คชื่อด้วยเนาะผมซึ่งอยู่ในชุดขาวยังไม่ได้บวชก็ทำกิจกรรมต่างๆร่วมไปกับพี่เนนด้วยผมได้เข้าอบรมและเรียนบาลีทั้งๆที่ยังเป็นเด็กน้อยธรรมดาแบบนี
1: ้
0: เรียนบาลีอย่างเงี้ยอยู่เป็นเดือน
1: โอ
0: ้โหก็คล่องสิโอ้คล่องบาลีตั้งตอนนั้นเลยเนาะคล่องแต่ก่อนบวชนะในสุดพระอาจารย์ท่านก็จัดบทสามเณรให้แบบพิเศษสุดเพียงรูปเดียวที่วัดเบญจมบพิตรผมก็ได้บวชเป็นสามเณรอย่างเต็มภาคภูมิเลยครับนี่นี่ดูสิโยมพ่อก็ปลื้มกับผมมากเลยนี่โอ้บวชเสร็จก็ยืนข้างโยมพ่อเลยเนาะไม่ชวนโยมพ่อบวชด้วย

โอ้บวชแบบพิเศษรูปเดียวเป็นสำเนาที่วัดเบญจมบพิตรนี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะนี่จะมีบารมีมากถึงตอนนี้ใครจะไปรู้ล่ะครับว่ามอเตอร์ไซค์วิสาวคันนั้นจะเปรียบเสมือนม้ากันตกะที่นาให้ผมได้มาพบหลวงพ่อและหมู่คณะอันแสนอบอุ่นแห่งนี้หลวงพ่อครับตอนนี้ผมขอบวชไปวันต่อวันก่อนนะครับบวชวันต่อวัน

0: ไม่เฉพาะได้ทราบข่าวว่าผมมาบวชปกติท่านไม่ค่อยจะเข้าวัดเท่าไหร่แต่คราวนี้ท่านมาวัดบ่อยมากเลยครับท่านไม่ได้มาทำบุญหรอกแต่จะมารับผมกลับไปเรียนต่ออ๋อมีผมก็ท่านเข้าใจอย่างนั้นว่าต้องเรียนให้จบอะไรเงี้ยพอยอมพ่อมาถึงที่วัดผมก็เล่นซ่อนแอบปรากฏว่าท่านหาผมไม่เจอเพราะวัดก็ใหญ่มากจะมากี่ครั้งก็หาไม่เจอสุดท้ายโยมพ่อจึงต้องไปหาโยมป้าซึ่งก็คือโยมแม่ของพระมหาสุวิทธัมมิกะมุนีอท.9กล่าวว่าจะให้โยมป้ามาช่วยเกลี้ยกล่อมแต่โยมว่ากลับตอบว่าอาภิโทภิทังเอ้ยขนาดลูกฉันเองฉันยังเอากลับบ้านไม่ได้เลยบารมีของพระมหาสุวิทย์นะบวชมาในพระเจ้าเก้าโยมพ่อไม่รู้จะเอาตัวผมกลับบ้านจะอย่างไรท่านจึงปลื้มแทนปลื้มล้นใจและอนุโมทนากับการบวชของผมแทนครับสาธุเจ้าโอ้นี่เนอะนี่ท่านเล่นซ่อนแอบปรากฏหาไม่เจอเนี่ยแปลว่ามีบารมีเก่าในการเป็นนักบวชนี่นะเจ้าชีวิตสามเณรผมก็ดำเนินไปแบบซ้ำๆเดิมๆทุกวันจากที่ไม่เคยซักผ้าหรือทำงานบ้านเองเลยคราวนี้ก็ต้องทำเองทุกอย่างมันก็ต้องอย่างนั้นน่ะเนาะกิจกรรมก็แน่นมากถ้าไม่มีเวลาว่างเลยก็อย่างนั้นเนาะแต่ผมก็ไม่ท้อไม่ท้อคิดว่าก็ในเมื่อเพื่อนๆสามเณรรูปอื่นยังบวชได้แล้วทำไมตัวผมจะบวชไม่ได้ก็ต้องบวชได้เช่นกันถูกต้องจ้ะจนวันหนึ่งผมก็นั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อแสงผมก็ปลอดกังวลมากเบาสบายใจมากเลยแต่ผมก็ได้เข้าถึงความสุขและความสว่างภายในมีความสุขมากมากกว่าความสุขใดในโลกที่เคยรู้จักความสุขภายในนี่เองคือกำลังใจและความมั่นคงในการบวชที่แท้จริงจ้ามาถึงตรงนี้ผมตัดสินใจได้แล้วว่าหลวงพ่อครับผมจะบวชสร้างบารมีกับหลวงพ่อไปตลอดชีวิตสาธุสาธุสาธุโอ้ฟังแล้วปลื้มโอ้คืนนี้จะนอนหลับไม่เนี่ยปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งรับผ้าตรายเพื่อสมบัติอุทิศชีวิตโอ้สุดยอดเลยมีภาพประวัติศาสตร์การสร้างบารมีด้วยนะพร้อมทั้งมโนปฏิทานสร้างบารมีตามหลวงพ่อตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับทุสาธุสาธุจากนั้นผมจึงหันมาทุ่มเทการเรียนบาลีโดยได้แบบอย่างจากรุ่นพี่คือพี่เนนสวิทเพราะผมจะไปถือพัดเดินตามหลังพี่เนนสวิทที่ขึ้นข่าวสุนทรพจน์หวังว่าจากวันเราก็ต้องเป็นอย่างพี่เนนได้เช่นกันจากนั้นผมก็มุ่งมั่นตั้งเป้าคว้าให้ได้ปอทอเก้าสาธุได้ยังจ๊ะ
1: ได้แล้ว
0: แชมป์นะสุดยอด

0: สุดยอดสุดยอดนี่สมความปรารถนาทุกครั้งที่ทำบุญผมจะอธิษฐานจิตกับพระมหาธรรมกาจดีว่าขอจบปท.9และผลลัพธ์คือผมสอบผ่านทุกปีจนถึงชั้นปท.8
1: บ้านตรงนี้จะเป็นปท.8คร
0: ับ แล้วมันยังไงในชั้นปท.9ผมใช้เวลาภาคเพียรที่จะให้แตกฉานในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: 4 ปี
0: ในที่สุดก็คว้าปท.9มาถวายบูชาท่านหลวงพ่อได้สำเร็จครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดพาไปก่อนสำเร็จนี่จ้ะเมื่อสอบได้ปท.9ครับโอ้สุดยอดสุดยอดเลยนี่ภาพประวัติศาสตร์ชีวิตเองงดงามนะเพื่อนๆมักจะชมผมว่าหัวดีแต่ผมไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเลยครับว่าผมหัวดีเพราะบาลีแล้วไม่เคยกลัวคนเก่งแต่บาลีกลัวคนขยันซึ่งผมได้กำลังใจมาจากบทกลอนที่หลวงพ่อเขียนไว้ที่หมู่กุฏิว่าพ่อไม่เชื่อลูกพ่อเขลากว่าใครเขาหากลูกพ่อไม่ดูเบาสู้เขาได้เขาทั้งเขายกขึ้นครบยากเพียงใดพ่อยังเชื่อว่าลูกทำได้ง่ายนิดเดียวเมื่อมีคนถามว่าเรียนมาเรียนเคยท้อบ้างไหมผมก็ตอบแล้วหันไปถามว่าท้อมันคืออะไรมันคือลูกท้อหรือมันอะไรที่ถามนี่หมายถึงผลไม้อะไรหรือว่าหรือว่ามันยังไงท้อน่ะก็มีไว้ลิงถือท้อน่ะไม่ได้มีไว้ลูกหลวงพ่อถือเพราะฉะนั้นไม่มีท้อนี่นะท้อไหม
1: ไม่ท้อ
0: พอท้อมีไว้ให
1: ้ลิงถือ
0: โอ้ลูกพ่อทำได้ง่าย

0: โยมพ่อได้ทราบข่าวว่าผมตั้งใจบวชจริงจนเรียนจบป.9ท่านก็ภาคภูมิใจมากมันจะพูดให้ใครต่อใครฟังเสมอว่านี่พระลูกชายของพ
1: ่
0: ออ
1: ้
0: าวพ่อภูมิใจมากนี่นะปี252ผมก็ได้อุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาและได้รับมอบหมายให้ไปเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดยะโสธรผมได้บอกสร้างศูนย์ด้วยความคิดว่านี่จะเป็นบุญที่จะทำให้เราปลื้มใจและภาคภูมิใจไปทั้งชาติผมได้เริ่มทอดพระป่าซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมยะโสธรตั้งอยู่ที่บ้านหนองไร่ตำบลสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรจำนวน26ไร
1: ่
0: ใช้เวลา2ปีสามารถซื้อที่ดินถวายหลวงพ่อได้สำเร็จครับนี่คุณจรัญรัตน์คุณสุทธิโลดพงเขมรัตน์เริ่มต้นเป็นประธานพระป่าซื้อที่ดินจำนวน 100,000 บาทพร้อมด้วยหลักปริมิตที่ร่วมแรงร่วมใจครับใครร่วมซื้อที่ดินก็ขอให้รวย
1: สาธุ

หลังจากได้ที่ดินมาผมก็วางทีมงานเข้าประจำพรรษาและเร่งพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับทุกภารกิจของหลวงพ่อช่วงแรกแม้ที่พักจะเป็นเพียงกุฏิหลังคาจากแต่ก็ไม่รู้สึกลำบากก็ไม่เห็นมีปัญหาหลังคาจากเลยมาเพราะในใจมีแต่หลวงพ่ออาหารก็ฉันตามที่ชาวบ้านมาถวายมีเป็ดฉันเป็ดมีไก่ฉันไก่โดยยึดหลักที่ว่าถ้าเราไปอยู่สบายกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็จะเลี้ยงเราทำไมนี่เนาะช่วงแรกจะเป็นเพียงกุฏิหลังคามุงจากหรือเราได้จากบ้านจากเรือนมาแล้วนี่เนาะเหมือนนกที่จากคอนไม่เอาฟอนที่จรจากมาแต่คนใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายกันครับเออดูมันก็สดชื่นเนาะนี่โอ้บรรยากาศดีมากเลยหลายคืนผมนอนฝันถึงอนาคตของศูนย์ที่มีผู้คนมาปฏิบัติธรรมมีสถานที่เป็นสัพพยะพร้อมรองรับช่วง2ปีแรกงานก่อสร้างหนักมากก็ธรรมดาทุกแห่งนะซึ่งผมก็ลงลุยงานด้วยตัวเองในใจมีแต่คำว่าทำไม่เป็นก็ต้องทำให้มันเป็นถ้าถูกต้องอย่างผมจะฝึกทักษะหลักสูตรเจ้าอาวาสสาขางานช่างเช่นเชื่อมเหล็กตัดเหล็กงานกอง

0: สัปดาห
1: ์โ
0: อ้แต่นึกย้อนทีไรก็ปลื้มใจทุกครั้ง
1: จ้า
0: โอ้โหนี่เนาะครั้งหนึ่งผมมีความลำบากเรื่องการเดินทางเป็นอย่างมากน่ารถวิ่งไปหน้าปากซอยยังไม่มีเลยไม่เป็นไรนี่เราเดินไปได้ผมจึงใช้วิธีสวดมนต์นั่งสมาธินึกถึงบุญและกรรมตั้งใจที่จะสร้างสุขให้สำเร็จส่งผลให้ใจผ่องใสไปอย่างมากและอยู่ๆโยมที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานก็โทรมาหาผมนี่เห็นไหมนี่เนาะแล้วก็ถวายถวายรถยนต์ให้ศูนย์หนึ่งคันอย่างน่าอัศจรรย์ครับท้ายผมมั่นใจเลยว่าในการทำแต่งงานเพื่อพระศาสนา

มได้ทุ่มเทสร้างศาสนสถานควบคู่ไปกับศาสนบุคคลที่ผ่านมาก็ได้จัดบทสำเนียงภาคฤดูร้อนจัดอบสมบทบูชาธรรมาภูชนีจารย์จัดอบรมบริกาแก้วจัดถวายสังฆทานและสัมมนาคณะสงฆ์ในทุกโครงการจะได้รับความร่วมมือจากบ้านวัดชุมชนสถานศึกษาเป็นอย่างดีครับเจนตอนนี้สาราปฏิบัติธรรมหลังนั้นมันเล็กไปแล้วครับโอ้พระเต็มเลยเห็นแล้วน่าปลื้มนี่

ที่ถวายทายาทธรรมแด่คณะสงฆ์270วัดเนื่องในวาระบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยครับสาธุจ้าจัดกิจกรรมก้าวคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีครับลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับ

ผมใช้คำสอนหลวงพ่อที่ว่าถ้าเราใจใหญ่ปัญหาก็จะเล็กถ้าเราใจเล็กปัญหาก็จะใหญ่เมื่อเราโฟกัสเป้าหมายมากพอมาเจอปัญหาใดมันก็พร้อมบวกกับทุกปัญหาและมั่นใจว่าจะผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากครับเพราะสิ่งที่ผมทำอยู่นี้แม้ดูเหมือนยากลำบากแต่ก็ไม่อาจเทียบได้กับยุคที่หลวงพ่อบุกเบิกสร้างวัดทำกายครับก็ลำบากพอๆกันนี่หลวงพ่อไปรับบุญรับสาย thank you ลูกๆได้สายสร้างบุญมีผมขอน้อมนำบุญทุกๆบุญถวายบูชาธรรมหลวงพ่อสาธุนี่ผมขอที่ชีวิตนี้สนองงานหลวงพ่อตลอดไปครับ

ถูกก็เมื่อกี้นี้ได้ฟังประวัติของหลวงพี่ธานนท์ประธานศูนย์ส่งเสริมยะโสธรเป็นไงปื้มไม่เอ่ยปื้มเลยทีดีอย่างนี้นะคว้าตะเรียนธรรมก้าประโยคถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างนี้นะซึ่งก่อนที่พวกเราจะมาฟังปกิณกะธรรมกันเดี๋ยวเราก็ไปเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมกัน

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

เข้าพรรษาเข้าถึงธรรมอยู่เนาะไหนใครนั่งสมาธิทุกวันตลอดช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาบ้างอุตส่าห์ถือสุดยอดเลยอย่างเงี้ยวันเวลาผ่านไปเร็วไม่เอ่ยผ่านไปเร็วมากเลยนี่ก็แป๊บๆช่วงปลายเดือนสิงหาคมแล้วซึ่งช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็วันที่22สิงหาคมอย่างเงี้ยนะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเสาวนีฮิรัญญสิริเนี่ยนะเป็นนักเรียนอนุบาลซึ่งพวกเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นนักเรียนอนุบาลดีเด่นเนี่ยเพราะว่าสมัยตอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านลงอนุบาลฝันในฝันท่านมาเป็นประจำเลยนอกจากที่จะมาฟังธรรมเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมีกับตัวท่านแล้วนี่ก็ยังมาถวายกำลังใจเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราด้วยองค์สาธุนอกจากท่านจะเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันดีเด่นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนี่ท่านก็ยังเป็นอบต.และอบท.ด้วยคืออะไรเอ่ยคือเอาบุญตลอดกาลแล้วก็เอาบุญทุกกาลเลยนั่นก็หมายความว่าท่านเป็นนักสร้างบารมีแบบไม่เว้นวรรคเลยทีเดียวไหนใครเป็นนักสร้างบารมีแบบไม่เป็นวรรคบ้างเนี่ยสาธุดังนั้นแล้วนี่ท่านเลยเป็นขอพอสอทออย่าให้พูดซ้ำเดี๋ยวต้องก้มลงไปดูอีกขอพอสอทอคืออะไรเอ่ยคือคุณลบพระนิพพานผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเลยทีเดียวสาธุดังนั้นแล้วนี่พรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดของท่านอย่างนี้นะก็สิ่งใดก็ตามที่ปรารถนาไว้ดีแล้วก็ขอให้สำฤทธิผลแล้วก็เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างโดยง่ายโดยเร็วพันทุกประการเทอญก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์

ดูแล้วปลื้มเลยเห็นนะมีรูปหลวงพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนอะเออเห็นนะเราเกิดมาแล้วนี่เราเกิดมาแล้วแล้วเราก็เกิดมาในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาแล้วอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังเนี่ยว่าในตัวของเราเองนี่มีพระธรรมกายอยู่ภายในตัวเนี่ยแล้วก็นอกจากเราจะได้ยินได้ฟังว่าในตัวของเราเองมีพระธรรมกายอยู่ภายในตัวแล้วนี่เรายังอยู่ในจุดที่อุดมไปด้วยคำสอนเนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างง่ายๆอย่างนี้เนาะดังนั้นแล้วนี่เมื่อเราเนี่ยเป็นผู้มีบุญบารมีมากขนาดนี้แล้วเราต้องไม่ทำตัวของเราเองให้เสียโอกาสเนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงธรรมดังนั้นแล้วนี่ชาตินี้เนี่ยเราเนี่ยควรที่จะตั้งเป้าหมายให้กับตัวเราเองว่าเราจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างให้ได้เลยทีเดียวเพราะว่าทุกอย่างครบหมดแล้วนี่เนาะหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้ายังไม่เข้าถึงพระธรรมกายเราก็ควรจะตั้งเป้าว่าอย่างน้อยเราก็ควรที่จะเห็นดวงธรรมสายใสดวงธรรมใสใสอยู่ในตัวของเราตลอดเวลาเลยอย่างนี้เนาะวันนี้หลวงพี่ก็เลยมีคำสอนเนี่ยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพราะว่าเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาเนี่ยเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมอย่างนี้นะหลวงพี่ก็เลยมีคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยให้หลักการปฏิบัติธรรมเอาไว้ซึ่งบางคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วคือเรานี่ต้องเป็นผู้ดูที่ดีเลยอย่าเป็นผู้กำกับอย่างเงี้ยอย่ากำกับว่า3 2 1แอคชั่นอย่างงี้นะเอาไม่เอาเราต้องเป็นผู้ดูที่ดีนะอย่าไปกำกับเป็นยังไงเอ่ยคือเราอย่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเนื่องจากว่าเราเคยได้ยินได้ฟังนะว่าการที่เรานั่งสมาธิแล้วเราเห็นองค์พระเราเห็นดวงแก้วเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าเราเห็นความสว่างเป็นสิ่งที่ดีนะดังนั้นเวลาเรานั่งสมาธิใจเราก็อยากจะนั่งแล้วเห็นองค์พระดวงแก้วอย่างนี้เนาะไม่อยากเห็นความมืดอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าเกิดเราจุดเริ่มต้นในการนั่งเนี่ยเรามีความคิดอย่างนี้อยากเห็นองค์พระอยากเห็นดวงแก้วไม่อยากเห็นความมืดอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเราไปกำกับแล้วไปคาดหวังเนี่ยซึ่งจริงๆอ่ะเราก็ต้องบอกกับตัวเราเองเสียก่อนว่าจริงๆเส้นทางการปฏิบัติธรรมนี่ยังใหม่สำหรับเราอยู่เลยดังนั้นแล้วเนี่ยเราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเส้นทางของการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปกำกับให้กับตัวเราเองเนี่ยซึ่งการเห็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยแต่จริงๆแล้วนี่เป้าหมายในการปฏิบัติธรรมของเรานี่คือการเข้าไปถึงสิ่งที่มีอยู่จริงที่มันมีอยู่แล้วภายในคือองค์พระธรรมกายภายในตัวก็ดีหรือดวงธรรมใสๆก็ดีเนี่ยเป้าหมายของเราจริงๆก็คือการเข้าไปถึงไม่ใช่แค่การเห็นเมื่อใดก็ตามที่เราเนี่ยเข้าไปถึงแล้วมันก็เห็นเองดังนั้นแล้วนี่การที่เราเนี่ยจะเข้าไปถึงจุดที่เป็นของจริงได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์พระหรือดวงแก้วก็ดีเนี่ยซึ่งอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกล่าวไว้เลยว่าก็แค่ทำอย่างง่ายๆสบายๆแค่นั้นเองเลยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปเป็นผู้ดูที่ดีผู้ดูที่ดีหมายความว่าไงเอ่ยหมายความว่ามีความมืดดูแล้วก็ดูความมืดไปอย่างสบายสบายเห็นความมืดนี่ทุกข์ร้อนเลยไหมเอ่ยมอยทุกข์อย่างนี้ไงมีความมืดดูมีความมืดให้ดูแล้วก็ดูความมืดอย่างสบายสบายแต่เมื่อใดก็ตามที่เรานี่เห็นความสว่างเราก็ดูความสว่างอย่างสบายสบายหรือเมื่อใดก็ตามนี่ที่เราเห็นดวงเห็นองค์พระเราก็ดูอย่างสบายสบายโดยไม่ได้ไปคาดหวังอะไรมีอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปอย่างสบายๆนะเพราะเมื่อใดก็ตามนี่ที่เราเนี่ยไปอยากเห็นอยากเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยเริ่มไปบังคับใจให้เราเห็นให้เราเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราไปบังคับแล้วอาจจะเห็นก็

ได้เพราะว่าจิตของเราประกอบด้วยเห็นจำคิดรู้แต่การเห็นที่เราไปบังคับเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นภาพแบบไม่ชัดมึนๆตึงๆแข็งกระด้างไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องตั้งหลักของเราให้ดูให้ดีว่าสิ่งที่เราเป้าหมายของเราคือเราต้องการที่จะไปเป็นเราก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาคือง่ายๆสบายๆอย่างถูกหลักวิชาถ้าเกิดเราทำให้ถูกหลักวิชาเนี่ยวิธีการที่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วที่เราสามารถปฏิบัติทำได้อย่างง่ายๆสบายๆแม้มีอยู่เนี่ยแต่เราก็สามารถทำให้มันยากได้แต่ถ้าเกิดเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็จะเป็นอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกล่าวไว้เลยว่ามันก็จะง่ายๆแล้วก็สบายๆที่ทุกคนก็สามารถทำได้อย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลองไปปฏิบัติกันดูอย่างนี้เนาะสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ล้วนเนี่ยที่ต้องการที่จะแสวงหาความสุขในภพชาติปัจจุบันอย่างนี้นะซึ่งถ้าเกิดสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่คิดว่าความสุขเนี่ยอยู่กับที่ทรัพย์ดังนั้นแล้วเนี่ยเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเขาก็จะมุ่งแสวงหาทรัพย์เป็นหลักเลยอย่างนี้ไงซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในจุดของมีทรัพย์มหาศาลแล้วนี่ดูอย่างเจ้าชายสิทธัตถะอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เนาะเมื่อท่านไปอยู่จุดที่อุดมไปด้วยทรัพย์เนี่ยท่านก็พบว่ายังมีความทุกข์อยู่ไม่เอ่ยยังมีความทุกข์อยู่เลยนะหรือว่าบุคคลใดก็ตามเนี่ยที่มีความสุขอยู่ที่รูปสมบัติก็จะแสวงหาวิธีการเนี่ยให้ได้ดังที่เราต้องการมาแต่ก็ลืมมองย้อนไปว่าสังขารทั้งหลายของเราก็แปรเปลี่ยนไปตามธรรมดาก็ไม่สามารถที่จะรักษาสิ่งที่เราต้องการให้ยั่งยืนได้ในมุมมองของหลวงพี่นี่ก็เลยมองว่าการสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเวลาเราเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะอายุขนาดไหนก็ตามนี่นะสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรควบคู่ไปกับการทำมาหาเลี้ยงชีพเพราะ

ู้เลยว่าทำอะไรลงไปเนื้อรู้ตัวอีกทีก็ไปมหานรกแล้วถึงแม้ไปมหานรกเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้แสวงหาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตดังนั้นนี่เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะว่าจิตเตสังกิริเถทุคติปาติกังขาคือเมื่อจิตเศร้าหมองเนี่ยทุคติเป็นอันหวังได้จิตเตอสังกิริเถเนี่ยปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุคติก็เป็นอันหวังได้ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านก็อธิบายเพิ่มเติมให้พวกเราฟังอีกซึ่งพวกเรานี่เคยฟังกันแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเราจะละจากกายหยาบไปเนี่ยจะเปลี่ยนภพเนี่ยละจากกายหยาบไปทุกคนล้วนต้องเจอเลยคือศึกชิงภพอย่างนี้ไงหรือสามเฮือกสุดท้ายอย่างนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดจิตสุดท้ายเนี่ยของเราถ้าเกิดจิตสุดท้ายของเราเนี่ยใสได้ก็แสดงว่าไปไหนเอ่ยไปสุคติภูมิอย่างนี้ไงสอดคล้องกับตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเลยทีเดียวแต่เกิดจิตสุดท้ายของเราเนี่ยเศร้าหมองไม่ผ่องใสเนี่ยก็จะไปทุคติภูมิซึ่งเรื่องจิตเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เอ่ยเราจะสามารถควบคุมจิตตอนที่เราเนี่ยจะละจากกายหยาบได้ไม่เอ่ยหลวงพี่มองว่าเป็นเรื่องยากนะถ้าเกิดเราฝึกจิตไม่ดีอย่างนี้นะยกตัวอย่างเอลกะปัตนาคาราชอย่างนี้นะซึ่งพวกเราเคยคงได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วท่านนี่เกิดเป็นพระภิกษุเนี่ยในสมัยของพระวิปัสสีในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เนาะก็บวชเป็นพระตอนเป็นพระภิกษุหนุ่มเนี่ยท่านเกิดไปดึงยึดใบตะไคร่น้ำกอหนึ่งไว้เนี่ยตอนที่เรือมันจะไปแล่นจนขาดซึ่งถ้าเกิดใครเป็นพระก็จะรู้ว่าก็เป็นอาบัติอย่างนึงอย่างนี้ไงแต่ว่าท่านก็ดูเบาเพราะมันก็ไม่ใช่อาบัติหนักอะไรท่านก็ดูเบาอย่างนี้ไงแต่ว่าท่านเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยแล้วยังเป็นพระภิกษุหนุ่มอยู่ด้วยแต่หลังจากนั้นนี่ท่านก็บำเพ็ญสมณธรรมต่อเนื่องตลอด 20,000 ปีเลยเยอะไม่เอ่ยเยอะเลยทีเดียว 20,000 ปีเนี่ยแต่พอท่านใกล้จะละสังขารจริงๆเนี่ยท่านควรที่จะไปพบภูมิที่ดีถูกไหมเอ่ยเพราะเราเคยฟังอนิสงส์การรักษาศีลแล้วมากไหมมากเลยทีเดียวแต่จุดประเด็นมันมีอยู่ตรงนี้คือตอนที่ท่านเนี่ยจะละสังขารเนี่ยจิตของท่านเนี่ยเกิดไปนึกถึงความผิดเล็กน้อยเนี่ยที่ท่านเนี่ยไปยึดใบตะไคร่น้ำคืออาบัติเนี่ยอาบัติเล็กน้อยของท่านเนี่ยในพระไตรปิฎกเขียนว่าท่านเนี่ยเป็นดุจใบตะไคร่น้ำเนี่ยผูกคอไว้จุดเล็กนึงเนี่ยแต่ท่านไปคิดถึงอย่างพวกเราจะคิดถึงไหมเอ่ยไม่คิดถึงเพราะพวกเราเนี่ยรู้หลักวิชาแล้วจิตเราต้องผ่องใสเลยทีเดียวเนี่ยดังนั้นแต่ท่านเนี่ยเกิดคิดถึงตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ปล่อยใจไม่ได้ปล่อยใจไม่ได้แล้วก็แสดงอาบัติไม่ได้ด้วยละสังขารไปตอนนั้นเนี่ยแทนที่จิตท่านจะสว่างมากเพราะบำเพ็ญสมณธรรมต้อง 20,000 ปีแต่ว่าความผิดเล็กน้อยของท่านเนี่ยทำให้จิตท่านเนี่ยใสไม่เต็มที่แล้วก็ขุ่นไปนิดนึง แทนที่จะไปพบภูมิที่สูงเนี่ยกลับทำให้ท่านต้องเป็นพญานาคราชผู้มีศักดิ์ใหญ่เลยทีเดียวดังนั้นนี่จากเรื่องนี้เราเลยเห็นว่าการรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตรวมทั้งหลักวิชาในการศึกชิงภพนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เอ่ยไม่เล็กน้อยเลย

พราะว่ามันเป็นเรื่องภพภูมิของเราเนี่ยที่เราจะไปดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาศึกษาอายุของชาวสวรรค์กันนิดนึงนี่นะว่าถ้าเกิดตอนที่จิตสุดท้ายของเรานี่ผ่องใสอย่างนี้นะแต่ละสวรรค์เนี่ยมีอายุเท่าไหร่บ้างสวรรค์ชั้นแรกเลยคือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานี่พวกเราคุ้นไหมไม่คุ้นเนี่ยมียักษ์นาคเป็นต้นนะสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานี่หนึ่งวันของเขาเนี่ยมีอายุเท่ากับ50ปีมนุษย์อายุเขา500ปีเท่ากับอายุชาวสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาคือ9ล้านปีมนุษย์เยอะไหมเอ่ยเยอะนะเมื่อเทียบกับอายุปัจจุบันของเราเนี่ยคือเฉลี่ยเท่าไหร่เอ่ย75ตอนนั้นคือ9ล้านปีมนุษย์เห็นไหมเอ่ยว่าถ้าเกิดเราเนี่ยตั้งใจสร้างความดีหน่อยนี่เนาะซึ่งอายุของเราเนี่ยมันนิดเดียวเนี่ยเมื่อเทียบกับอายุชาวสวรรค์คุ้มไหมเอ่ยคุ้มมากเลยทีอายุของสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ย1วันของเขานี่เท่ากับ100ปีมนุษย์อายุเขา 1,000 ปีทิพย์เท่ากับ36ล้านปีมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นไงส่วนชั้นยามานี่1วันของเขาเท่ากับ200ปีมนุษย์อายุเขา 2,000 ปีเท่ากับ144ล้านปีมนุษย์อย่างนี้ไงส่วนชั้นดุสิต1วันของเขาเท่ากับ400ปีมนุษย์อายุไขของส่วนชั้นดุสิตคุ้นไหมเอ่ยดุสิตเนี่ยคุณอย่างนี้นะ 4,000 ปีทิพย์เท่ากับ576ล้านปีมนุษย์ดังนั้นแสดงว่ายิ่งสูงขึ้นไปเนี่ยอายุก็ยิ่งยืนขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ไปศึกษาเอาอย่างนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าจิตตอนของเราเนี่ยตอนที่ใกล้จะละสังขารผ่องใสนี่สุคติภูมิเป็นที่ไปแล้วก็อายุของสวรรค์นี่แต่ละแห่งนี่ก็ยาวขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างนี้นะแต่กลับกันถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยไม่ผ่องใสอย่างนี้ไงคือตอนที่เราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราเนี่ยเพลินไปกับโลกอย่างนี้ไงแล้วก็ไม่แสวงหาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งปล่อยชีวิตเราเนี่ยเลยไปแล้วก็ไปผิดสิ่งก็สูงอย่างนี้เนาะตอนเฮือกสุดท้ายของเราก็โอกาสมีความขุ่นมัวมากเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาฟังกันเล่นๆสักสามขุมนรกก็แล้วกันอย่างนี้นะฟังเป็นออเดอร์อย่างนี้นะมหานรกขุมที่หนึ่งอย่างนี้นะสันชีวนรกอันนี้กรณีของคนที่ละสังขารตายแล้วแล้วก็ใจหมองอย่างนี้นะมหานรกขุมหนึ่งนี่หนึ่งวันของเขาส่วนชั้นหนึ่งหนึ่งวันเท่ากับกี่ปีนะ50ปีมนุษย์แต่ว่ามหานรกขุมหนึ่งนี่หนึ่งวันของเขาเท่ากับ9ล้านปีมนุษย์โอ้โหมันต่างกันมากเลยต่างกันมากเลยนะและอายุของสัตว์นรกของมหานรกขุมหนึ่งเนี่ยอายุ500ปีนรกเท่ากับ 1.62 ล้านล้านปีใครคิดจะก็ต้องคิดหนักหน่อยนะอย่างนี้นะอีกอันหนึ่งมหานรกขุมสองเนี่ย1วันของเขาเท่ากับ36ล้านปีมนุษย์อายุ 1,000 ปีเท่ากับ 12.96 ล้านล้านปีนั่นก็หมายความว่ายิ่งมหานรกขุมลึกเท่าไหร่อายุก็ทำไมเอ่ยมากขึ้นเท่านั้นเลยดังนั้นจากการเห็นเนี้ยจากการที่เรามาศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเนี้ยทำให้รู้เลยว่าเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเนี้ยสำคัญมากไม่เลยสำคัญมากเลยทีเดียวดังนั้นแล้วเนี้ยมนุษย์ทุกคนเลยเนี้ยล้วนเกิดมาต้องการกัลยาณมิตรทั้งสิ้นเลยแล้วก็ต้องการครูดีเนี้ยครูผู้ที่จะสามารถปลูกสัมมาทิฏฐิให้เราเนี้ยสามารถจากผู้ที่เกิดมาแล้วไม่มีความรู้อะไรเนี่ยมีความเชื่อมั่นขึ้นมาเมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามลงมือทำดังที่ครูสอนอย่างนี้นะเหมือนของเรานี่เลยมีการสร้างอาคาร82ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยไหนใครทำขึ้นมั่งสาธุนี่เพราะว่าจะเป็นอาคารที่จะแสดงนิทรรศการเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทั้งหลายเพราะจากการฟังเมื่อกี้นี้สำคัญไม่เอ่ยสำคัญมากเลยทีเดียวดังนั้นแล้วเกิดมาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดไว้เนี่ยในวุฒิธรรม4ว่าธรรมเนี่ยที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญคำว่าเจริญในความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่าเจริญในชาติปัจจุบันเนี่ยคือเจริญทั้งภพชาตินี้และก็ชาติต่อไปด้วยข้อแรกเลยจึงหนีไม่พ้นคือ
การหาครู

ให้เจอหรือคบสัตตบุรุษนั่นเองพอเมื่อใดก็ตามที่เราหาคู่ดีเจอเนี่ยแล้วก็คบสัตตบุรุษแล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวเราก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งหลายเนี่ยที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเจริญเมื่อนั้นอย่างนี้นะส่วนของเราเองเนี่ยเป็นนักเรียนอนุบาลฝันวิฝันวิทยาทั่วโลกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันวิฝันวิทยาทั่วโลกนี่ถ้าเกิดพูดถึงการหาครูดีให้เจอเนี่ยเราปลื้มใจไหมเอ่ยปลื้มใจมากเลยเนี่ยเพราะถ้าเกิดเรานี่ได้ฟังเรื่องราวเมื่อกี้เนี้ยแต่ถ้าเกิดเรานี่ไม่ได้ฟังธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันตรายไหมเอ่ยอันตรายมากเลยทีเดียวแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องล้อเล่นเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงเรื่องการหาครูดีให้เจอเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยเราเองก็จะปราบปลื้มปิติใจมากเลยที่เราเนี่ยได้โชคดีเนี่ยได้มาเกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้พบพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยจากบุคคลผู้ไม่มีความรู้เนี่ยปลูกสัมมาทิฏฐิแล้วว่าการปลูกสัมมาทิฏฐิคนเนี่ยยากไหมเอ่ยยากมากเลยการจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรคนเนี่ยยากไหมเอ่ยยากมากแต่ท่านนี่สามารถสอนให้ลูกเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ลูกคนใดคนหนึ่งด้วยลูกทั้งโลกเลยอย่างนี้นะให้มีสัมมาทิฏฐิที่ดีเมื่อมีสัมมาทิฏฐิที่ดีแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเลยคือรู้วิธีการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเห็นคุณค่าของการทำทานเห็นคุณค่าของการรักษาศีลแล้วก็เห็นคุณค่าของการเจริญสมาธิภาวนาแค่นี้แค่ปลูกสมาธิแล้วสามารถเปลี่ยนเราได้เนี่ยแค่นี้ก็บุญมหาแค่นี้ก็มีพระคุณเยอะมากแล้วเพราะว่าเราลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ไม่รู้ไม่มีความเข้าใจดำเนินชีวิตผิดพลาดและเฮือกสุดท้ายของเราเนี่ยหมองเนี่ยอันตรายเมื่อยอันตรายเลยแล้วก็นานมากด้วยกว่าที่พวกเราเนี่ยจะแก้ไขกันได้บางทีต้องรอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเกิดขึ้นเลยทีเดียวดังนั้นแล้วนี่เรานี่ถึงได้โชคดีมีบุญมากขนาดนี้เลยที่ได้เกิดมาในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เป็นลูกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังไม่เท่านั้นเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราท่านยังเตรียมสถานที่ให้กับพวกเราด้วยทั้งในการสร้างบารมีอย่างเช่นเราไปเวียนพระทักษิณที่มหาสมกายเจดีย์นี้เป็นต้นแล้วก็สถานที่ในการปฏิบัติธรรมและก็ยังสอนวิธีการเข้าถึงธรรมอย่างง่ายๆให้กับพวกเราด้วยดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการแสวงหาวิธีการแค่ทำอย่างที่ท่านว่าอย่างนี้นะแล้วก็จะเข้าถึงธรรมอย่างง่ายๆอย่างนี้นะดังนั้นแล้วนี่วันที่27สิงหาคมซึ่งเมื่อย้อนไปวันที่27สิงหาคมพ.ศ. 2512พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราท่านก็เป็นวันบวชของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราบวชที่อุโบสถวัดต่างน้ำภาษีเจริญโอสาธุดังนั้นทุกวันที่27สิงหาคมเป็นวันสำคัญของพวกเราไม่เอ่ยเป็นวันสำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นวันแห่งชัยชนะที่พวกเรานี่มีผู้นำในการสร้างบารมีปักหลักให้กับพวกเราทุกคนอย่างนี้นะซึ่งย้อนไปเนี่ยปี2520เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เคยกล่าวปักธงลบอหิงสาปรมัตถโมขึ้นที่ผาดำเนี่ยเนื่องจากแต่วันที่7เป็นวันคล้ายวันอุปสมบทของท่านเดี๋ยวเรามาฟังกันหน่อยดีไหมเอ่ยมันดีอย่างนี้นะทวยเทพผู้สถิตณผาดำเอ่ยขอจงเป็นพยานด้วยเถิดข้าผู้ครองเพศผ้ากาสาวทัตอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ได้ปักธงลบอหิงสาปรมัตถโมขึ้นณนะที่นี้แล้วในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสลิซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยขอประกาศให้ทราบว่าข้าได้อุทิศชีวิตพีเพื่อพระศาสนาเพื่อบ่มบารมีให้แก่รอบยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สัตว์โลกยังเข้านิพพานไม่หมดข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมเพรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้ายขอสันติสุขจงมีแด่สรรพสัตว์เทอญสาโอ้ยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็ปราบปลื้มด้วยเพราะเราจะตามติดท่านไปอย่างนี้นะดังนั้นเดี๋ยววันธรรมชัยนี้

0: ของการปฏิบัติธรรมช่วงบ่ายนี่ก็มีพิธีทอดพระป่าเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อสดทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพราะว่าจะมาใช้เพื่อสอนเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตสำคัญเอ่ยอย่างที่หลวงพี่ว่าสำคัญมากเลยอย่างนี้นะก็เพื่อลูกหลานของเราด้วยอย่างนี้นะแล้วก็ทอดพระป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่1อย่างงี้ไงดังนั้นใครจะสร้างสถิติครบทุกครั้งครั้งแรกก็ต้องมาก่อนมาก่อนอย่างนี้เนื้อออย่างงี้ไงประจำปีพุทธศักราช2569นี่นะแล้วก็ช่วงค่ำนี้นี่ก็จะมีพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยดังนั้นก็เชิญชวนพวกเราทุกคนมาเลยทีเดียวเพราะว่าเราเป็นลูกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราก็มาประกาศคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันทุกคน
1: เราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อใช้ชีวิตแต่เราเกิดมาเพื่อพลีชีวิตเพื่อทำภารกิจของธาตุธรรมวงบุญพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ทำได้

อย่างนี้เนาะท้ายที่สุดนี้หลวงพี่หอกราบรัตนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์มูลที่ตั้งจะกระทำไว้ดีแล้วขอให้คุณโยมทุกคนเลยให้เปลี่ยนไปด้วยที่สุดอย่างรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานคิดปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่เป็นกุศลสัมฤทธิผลเข้าถึงมรรคกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกประการเทอญ

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยก็มีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกาย

ายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราบปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวา

ับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาจรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นน่ะบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิแต่ไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกๆมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบาน

ะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่ซัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใส

พอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไว้ตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาบุตรวิบุติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดติดซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ้อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ้อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้ง3วนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิด

ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากๆชีวิตในสังสารวัฏมีภัยเราพยายามมาเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิต

มีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งเสร็จแล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขา

เห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตาบอดก็ควักลูกเดียตาทิ้งตามเขาไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินๆกลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆ

ใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติพิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

ทำความดีให้สุดชีวิตเมื่อเราเข้าวัดก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มากๆมาเอาบุญนั่นเองมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ๆฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่าเราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิตเพราะว่าเราได้เสียสละเวลาสละโอกาสทุ่มเททุกอย่างมาแล้วก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

ไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละ

ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอยู่ที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสใสเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจอจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วถัดจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนๆกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนๆกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนๆกันแต่กายมันละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมก็ตั้งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละฉะนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้
มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับไปหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรากลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายสบายให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสง

อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือน้ำแข็งใสๆหรือกระจกใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็น

ก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน

ปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราอธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบาย

อย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

เจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสมเตทรัทาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต